0: าศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้พร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณน้ำตกและลำน้ำในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 23:25 นเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณคาบสมุทรมินาฮัสซาเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียขนาด 6.0 ความลึก77กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวประชาชนรู้สึกได้อย่างชัดเจนอาคารได้รับความเสียหายรุนแรงและเกิดการพังถล่มบางส่วนติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้สโมสรดังแห่งศึกลีกวันประเทศอังกฤษเตรียมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังกลุ่มทุนชาวไทยในนามคิงส์พาวเวอร์ภายใต้การบริหารของตระกูลศรีวัฒนประภาได้ตัดสินใจเปิดขายสโมสรอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยตั้งมูลค่าไว้ที่มากกว่า200ล้านปอนด์หรือประมาณ 8,800 ล้านบาทโดยรายงานระบุว่าซิตี้กรุ๊ปธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลกได้รับมอบหมายให้ดำเนินการหาผู้ลงทุนรายใหม่ผ่านโครงการที่ใช้ชื่อว่าโปรเจกต์ไลน์อัพพร้อมจัดทำเอกสารเสนอขายกิจการที่มีความยาว8หน้าสำหรับนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทั้งหมดของสโมสรแก่ผู้ที่สนใจเข้าเทคโอเวอร์รายต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติสิงคโปร์แพ้ทีมชาติไทย 1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนนัดเปิดฤดูกาลอาราเบชชนะเกตาเฟ่ที่เหลือ10คน3-0เซบีญ่าที่เหลือ10คนชนะรายโยบาเยกาโน2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ที่น่าสนใจมิดเดิลสโบรชนะลินคอล์นซิตี้2-1ชาร์ตันแอตเลติกชนะดาร์บี้เคานตี้2-1บริตันซิตี้ที่เหลือ10คนแพ้มิววอร์0-2และพอร์ทสมัธแพ้ควีนส์ปาร์คเรนเจอร์1-3ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการ Cincinnati Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายโนวัคโจโควิชนักเทนนิสมือ5ของโลกและเป็นมือ3ของรายการจากเซอร์เบียพลิกล็อกพ่ายเตียโกอากุสตินเตียรันเต้คู่แข่งชาวเจนตายมือ50ของโลก 1-2 เซต 6-2 4-6 และ 4-6 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
2: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกรุ่งสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์16สิงหาคม2569วันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมด้วยคุณบุญส่งบุญประเสริฐนะครับทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีและทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการทางสถานีวิทยุนะครับผ่านทั้งระบบ AM แล้วก็ FM ทุกคลื่นทั่วประเทศนะครับในขณะนี้เราก็กลับมาพูดคุยกันเช่นเคยในช่วงเช้าวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นนะครับมาให้ได้ติดตามรับฟังกันตลอดทั้งรายการนะฮะรวมถึงในส่วนของประเด็นที่ต้องแจ้งเตือนกันอย่างเช่นเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ตัดเตรียมข้อมูลมาไว้พูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับซึ่งก็มีทั้งกำลังพลที่ต้องปฏิบัติภารกิจแล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บหรือว่าบางท่านก็มีการสละชีวิตนะครับเพื่อเป็นการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยซึ่งที่ผ่านมานะครับนอกเหนือจากภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ได้ร่วมกันส่งกำลังแรงใจไปยังทหารแนวหน้าตามแนวชายแดนให้ได้ปฏิบัติภารกิจกันเนี่ยนะครับก็มีพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่พระองค์ได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้พระราชทานความช่วยเหลือพระราชทานขวัญกำลังใจมาโดยตลอดนะครับซึ่งในช่วงปลายสัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์นะครับได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์คือองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อีสานใต้หลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดด้วยกันนะครับด้วยพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจและพระองค์ทรงทราบดีถึงความยากลำบากของการปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับอันนี้ก็นำมาพูดคุยกันนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็สืบเนื่องในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในการที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นของวันนี้นะครับการแต่งกายแต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับคุณผู้ฟังจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่จิตอาสาและในส่วนของเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลพี่น้องประชาชนตลอดทั้งการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในครั้งนี้เลยนะครับ 17:00 นะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับไปร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและเฝ้าชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของกองทัพเรือเองเขาได้มีการตะเตรียมในขบวนริ้วพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช 2566
69เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับซึ่งพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้นะครับสำหรับกองทัพเรือนะครับได้มีการซักซ้อมแล้วก็มีการจัดเตรียมกำลังพลเพื่อเข้าใช้นะครับในขบวนเรือพระราชพิธีครั้งนี้เนี่ยนะครับอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งมีการกำหนดการซ้อมย่อยจำนวนทั้งหมด10ครั้งก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับการซ้อมย่อยคือวันจันทร์ที่17สิงหาคมขณะที่17สิงหาคมเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเริ่มซึ่งในเดือนสิงหาคมจะมีการซักซ้อมอยู่ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับคือวันที่17วันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่20สิงหาคมแล้วก็จะเป็นวันที่27สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นนะครับการซักซ้อมในเดือนกันยายนก็จะมีขึ้น4ครั้งด้วยกันก็จะมีวันที่3กันยายนวันที่8กันยายนวันที่17กันยายนและวันที่23กันยายนนะฮะส่วนในเดือนตุลาคมนะครับจะมีการซ้อมย่อย3ครั้งและการซ้อมใหญ่อีก2ครั้งนะครับการซ้อมย่อยจะอยู่ในช่วงของวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมวันที่15ตุลาคมส่วนการซ้อมใหญ่นะครับจะมี2ครั้งคือวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569ตามที่ผมได้เรียนคุณผู้ฟังไปนะครับสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ 2,200 นายด้วยกันนะครับเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,800 ขออภัยนะครับ 1,280 เมตรความกว้าง90เมตรซึ่งพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับสามารถที่จะรับชมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับกำลังพลของกองทัพเรือมีความภาคภูมิใจนะครับในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งใหญ่นี้ซึ่งก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรตินะครับอันนี้อยากจะเชิญชวนเลยทีเดียวถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ใครหลายคนรอคอยมากๆแล้วก็ก่อนหน้านี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะได้เห็นเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็มีการโพสต์มีการแชร์ต่อกันเป็นวงกว้างนะครับสำหรับการนำเรือพระที่นั่งลงน้ำเป็นครั้งแรกหลังจากที่เรือพระที่นั่งเนี่ยเราไม่ได้มีการมีพระราชพิธีเสด็จพระยุหยาตราทางชลมารครู้สึกว่าจะ2ปีแล้วเนี่ยนะครับก็มีการโพสต์มีการแชร์กันเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่กรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงแล้วก็มีการทำนุบำรุงซ่อมแซมเรือพระราชพิธีแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะได้เห็นการซักซ้อมย่อยที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณนะครับความยิ่งใหญ่และความสวยสดงดงามเนี่ยมีให้ทุกท่านได้ติดตามกันอย่างแน่นอนแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจในบรรดกความเป็นไทยในโบราณราชประเพณีไทยที่ละเอียดอ่อนแบบนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะฮะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีบทเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อมีอีกหลากหลายเรื่องหลากหลายประเด็นที่นำมาพูดคุยกันครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคน
ที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: จบไปแล้วนะครับกับเชียงรายลำลึกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่เรานำมาฝากกันนะครับในช่วงนี้ภาคเหนือนะครับแล้วก็พื้นที่ประเทศไทยตอนบนเจอกับเรื่องของฝนของฟ้านะครับแล้วก็มีเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยหลากหลายพื้นที่เจอหลากหลายพื้นที่คลี่คลายแล้วซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกโดยหน่วยทหารในพื้นที่นั้นๆ นะครับยังคงอยู่กับพี่น้องประชาชนแม้ว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะน้ำป่าเนี่ยน้ำป่าโดยปกติธรรมชาติของเขาแล้วมันจะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วแต่ว่าร่องรอยที่มันทิ้งเหลือไว้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของคราบโคลนนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันมากัดน้ำเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่กันต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้หลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมต่างๆก็กำลังฟื้นฟูกันอยู่เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าสถานการณ์ฝนช่วงนี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ายังคงมีฝนตกอยู่ในหลากหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันต่างๆกันไว้ด้วยนะฮะขณะเดียวกันในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าฝนจะตกเป็นประจำทุกๆวันเลยช่วงเย็นๆถึงหัวค่ำเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องประชาชนซึ่งฝนที่ตกในขณะนี้นะครับ1คือเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางต้องระวัง2คือการทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องเช็คสภาพอากาศกันด้วยนะครับเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนดูแลตัวเองไปด้วยเพราะว่าในช่วงนี้หลายคนก็ป่วยเป็นไข้หวัดกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบริเวณคลื่นลมนะครับทะเลอันดามันเนี่ยยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับตั้งแต่พังงาขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแน่นอนนะครับว่าคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแน่นอนชาวเรือควรเพิ่มความเดินเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็ต้องติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะฮะเอามาดูกันที่เรื่องราวของฝากฝั่งรัฐบาลกันบ้างคุณผู้ฟังครับในขณะนี้เขามีการผลักดันอีกหนึ่งโครงการดีๆนะฮะที่อยากจะพูดคุยนั่นก็คือเรื่องของโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะครับก็เพื่อเป็นการอัพสกิลติดตั้ง EV โซล่าเซลล์พร้อมทั้งเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนด้วยนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับคุณผู้ฟังว่านับปัจจุบันนี้เรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับเรื่องของ EV เรื่องของโซล่าเซลล์เนี่ยมันมามีบทบาทกับพี่น้องประชาชนค่อนข้างที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของรัฐบาลเองก็ตอบโจทย์นะฮะเพื่อให้มีการพัฒนาทักษะแรงงานที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นการเสริมทักษะเสริมสกิลให้กับพี่น้องประชาชนเขาก็มีการผุดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมานะครับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ณปัจจุบันนี้มีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในภาคครัวเรือนภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมซึ่งที่ผ่านมามีการผนึกความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เขาร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี2560แล้วนะครับจนถึงปี2568ในโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเขาเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนแล้วก็ยกระดับทักษะแรงงานซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับนะฮะแล้วก็สำเร็จไปแล้วเนี่ยมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้ในส่วนของการรับรองคุณวุฒิในส่วนของการรับรองมาตรฐานเนี่ยนะฮะ 8,385 คนด้วยกันแล้วก็ในปีนี้2569เนี่ยเขาจะดำเนินการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยการยกระดับโครงการ สู่โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะฮะรัฐบาลได้มีการอนุมัติแผนโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุม 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศก็มุ่งมั่นนะครับในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในชุมชนแล้วก็สร้างช่างชุมชนมืออาชีพอีกด้วยอย่างที่บอกไปเขามีใบรับรองมาตรฐานให้สำหรับผู้ผ่านหลักสูตรนะครับรวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาห่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับก็คือมีเป้าก็คือขั้นต่ำเนี่ย 3,700 คนนะครับทั่วประเทศแต่อาจจะมากกว่านั้นนะคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามกันสำหรับหลักสูตรที่มีการเปิดอบรมนะครับในโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครั้งนี้เขามี3หลักสูตร1คือช่างไฟฟ้าภายในชุมชนเป็นการพัฒนาทักษะด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย2คือหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าเซลล์นะครับเสริมความรู้แล้วก็ทักษะให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและความปลอดภัย3คือหลักสูตรการติดตั้ง EV Charging Home นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ของประเทศนั่นเองท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อไปที่ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เลยนะครับทุกพื้นที่ทั่วประเทศก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้าไปได้สำหรับหลักสูตรนะฮะตามโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็นำมาพูดคุยกันเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการมีระบบไฟฟ้าระบบในเรื่องของ EV หรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของชาร์จิ่งโฮมนะครับที่รองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านต่างๆที่มันได้มาตรฐานเนี่ยมันสร้างความปลอดภัยให้กับเรานะครับเรื่องของไฟเรื่องของที่คนโบราณเขาเรียกเรื่องของไฟฟืนในบ้านในหมายถึงไฟฟ้าต้องระมัดระวังคุณผู้ฟังครับถ้าสมมติว่าทำไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามันไม่เกิดความปลอดภัยเนี่ยมันเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เราแล้วก็คนในบ้านเนี่ยเกิดอันตรายได้นะครับก็อยากจะฝากกันไปด้วยนะฮะเอาไปดูกันที่ในส่วนของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากันบ้างเนี่ยนะครับเขามีการออกหนังสือนะครับเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชานะครับตั้งแต่สนธิสัญญาฝรั่งเศสมาปราสาทเขาพระวิหารจนถึงการรบปี2025นะครับความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกจำกัดด้วยพรมแดนและสันติภาพที่ต้องยั่งยืนและก็ต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้นะครับเรื่องนี้นะครับในส่วนของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเขาได้มีการรวบรวมมุมมองประวัติศาสตร์สนธิสัญญาแผนที่กระบวนการการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศกรอบกฎหมายลำดับเหตุการณ์ร่วมสมัยแล้วก็ผลกระทบด้านมนุษยธรรมรวมไปถึงกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันตินะครับแม้หนังสือเล่มนี้นะครับจะมีการจัดทำแล้วก็เรียบเรียงโดยฝ่ายไทยแต่ก็ไม่ได้มีการเรียกร้องให้ผู้อ่านยอมรับข้อมูลโดยปราศจากการพิจารณาหนังสือเนี่ยได้มีการแยกข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ออกจากข้อกล่าวหาระบุแหล่งที่มาและการใช้ถ้อยคำตามข้อมูลที่ฝ่ายไทยรายงานเมื่อยังไม่มีหลักฐานอิสระเพียงพอรองรับนะครับเจตนารมณ์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือไม่ใช่เป็นการกล่าวโทษประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นการสร้างความเกลียดชังแต่อย่างใดแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขามุ่งที่จะให้ข้อเท็จจริงที่อยู่เหนือข่าวลือให้กฎหมายอยู่เหนืออารมณ์และให้ความปลอดภัยกับศักดิ์ศรีของประชาชนอยู่เหนือความแตกต่างทางการเมืองนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็มีการออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันสำหรับหนังสือเล่มนี้เพราะว่าที่ผ่านมามันมีข่าวสารมีประเด็นที่ทางฝากฝั่งกัมพูชาได้มีการกล่าวหาเรามาโดยตลอดเนี่ยนะฮะก็มีการจะทำหนังสือนี้ขึ้นมาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงก็สามารถที่จะหาดูหาอ่านกันได้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ไปติดตามกันที่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะฮะดูเหมือนเวลาหมดลงแล้วใช่ไหมครับพี่เอ็กซ์โอเคนะครับในช่วงท้ายรายการก็อยากจะฝากให้คุณผู้ฟังนะครับติดตามในเรื่องของข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ก่อนที่เราจะโพสต์ก่อนที่เราจะแชร์ใดๆก็ตามแต่นะครับก็ต้องมั่นใจแล้วว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นในส่วนของราชการหรือว่า official นะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันการเข้าใจที่คลาด ารถเคลื่อนแล้วก็ป้องกันนะครับข้อมูลข่าวสารที่มันผิดไปจากความจริงนั่นเองนะครับและนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมวันนี้ผมณัฐฐาพร้อมทีมงานต้องลำลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

ธอนึกคือความสุขของฉันก็เพราะฉันมีเธอที่เป็นดวงใจเธอคือเทพธิดาของ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมเจ้าท่าประชาสัมพันธ์การควบคุมการจราจรทางน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาห่วงการฝึกซ้อมย่อยจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31 สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมเต็มรถ300เพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรมเจ้าท่าประชาสัมพันธ์การควบคุมการจราจรทางน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าสำหรับการฝึกซ้อมย่อยจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันที่17สิงหาคม2569โดยปิดการจราจรทางน้ำระหว่างสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จขอความร่วมมือเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ควบคุมระหว่างสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จเรือโดยสารทุกชนิดขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จหมายเหตุเรือด่วนเจ้าพระยาเรือไฟฟ้าด้านเหนือให้บริการถึงท่าเทียบเรือพยัพด้านใต้ให้บริการถึงท่าเทียบเรือราชวงศ์เรือโดยสารกลุ่มเรือด่วนแจ้งปรับเวลาให้บริการวันที่17 20และ27สิงหาคมนี้เนื่องจากการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: ผู้ให้บริการเรือโดยสารและกลุ่มเรือด่วนเจ้าพระยาปรับตารางเวลาให้บริการในวันที่17 20 27สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปเนื่องจากมีการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและห้ามเรือทุกชนิดผ่านระหว่างท่าเรือสังฮีถึงท่าเรือสะพานพุทธซึ่งตารางเรือโดยสารเจ้าพระยาในวันจันทร์ที่17สิงหาคมจะให้บริการในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาอาทิเรือธงเหลืองจากนนทบุรี6นาฬิกาถึง8นาฬิกา15นาที7เที่ยวเรือธงเขียวเหลืองจากปากเกร็ด6นาฬิกาถึง7นาฬิกา50นาทีและตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปจากนนทบุรีถึงพายัพเรือธงเหลืองกลางวันให้บริการ12นาฬิกาถึง16นาฬิกาเรือธงส้ม16นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีและจากพายัพถึงปากเกร็ดเรือธงเขียวเหลือง16นาฬิกา40นาทีถึง18นาฬิกา20นาทีเป็นต้นส่วนเรือธงฟ้าที่ให้บริการในเส้นทางพระอาทิตย์ถึงสาทรและเรือข้ามฟากในเส้นทางท่าประจันถึงท่าวังหลังท่ามหาราชถึงท่าวังหลังท่าช้างถึงท่าวังหลังท่าช้างถึงท่าวัดระฆังและท่าวัดโพถึงท่าวัดอรุณจะงดให้บริการตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปและผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
6: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: เมื่อคนในสังคมต่างรู้จักตอบแทนคุณสิ่งดีงามก็จะได้รับการถ่ายทอดบ้านเมืองก็เกิดความสมัครสมานสามัคคีประเทศชาติก็มีความมั่นคงความกตัญญูในพระพุทธศาสนาก็คือการระลึกถึงผู้มีพระคุณและตอบแทนคุณด้วยการทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังด้วยความรับผิดชอบความอดทนความเสียสละและความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดหรือประกอบอาชีพใดหากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเต็มความสามารถงานนั้นย่อมเป็นคุณแก่บ้านเมืองและเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินอย่างแท้จริงการทำงานด้วยจิตสำนึกเช่นนี้ย่อมเป็นบุญเป็นบุญที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินเป็นการทำทานผ่านการทำหน้าที่เป็นบุญที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นบุญที่อยู่ในความอดทนเป็นบุญที่อยู่ในความเสียสละและ เป็นบุญที่อยู่ในความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะทุกหยาดเหงื่อทุกกำลังกายทุกกำลังใจกำลังปัญญาที่อุทิศเพื่อบ้านเมืองล้วนเป็นการให้ที่ทรงคุณค่าและเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ด้วยหัวใจของผู้เสียสละการทำงานเช่นนี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราน้อมนำไปปฏิบัติเพราะเป็นการสร้างบุญบารมีดังเช่นพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญบารมี30ทัศน์หรือ30ประการการทำงานเพื่อแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละคืออุรมคติที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมดังเช่นบทเพลงความฝันอันสูงสุดซึ่งเป็นบทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากบทกลอนของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคที่ประพันธ์ขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองบทเพลงนี้มีถ้อยคำปลุกหัวใจสร้างแรงบันดาลใจของคนผู้รับใช้แผ่นดินให้ยืนหยัดในความถูกต้องพร้อมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์จนสุดกำลังดังปณิธานอันแน่วแน่ที่ถ่ายทอดไว้ว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกรมหอมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายเวลาถ้าสิ้นไปโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะปองเทิดพ้องไทยทุกถ้อยคำในบทเพลงล้วนบอกเล่าอุดมการณ์ของผู้รับใช้แผ่นดินว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อคือการกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของตนเองจะมีเพียงคนกี่ไม่กี่คนในโลกนี้ที่ทุ่มเทความฝันอันยิ่งใหญ่ของชีวิตตัวเองเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมกล้าที่จะฝันที่จะเป็นกำลังของแผ่นดินกล้าฝันที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพราะความฝันที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ความฝันที่ทำเพื่อให้เราประสบความสำเร็จแต่คือความฝันที่ทำให้ผู้คนและบ้านเมืองดีขึ้นเหมือนที่ชายคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้แล้วมีคนไปถามว่าปลูกไปทำไมโตขึ้นก็ไม่ได้กินไม่ได้อาศัยพึ่งพาร่มของมันชายคนนั้นก็ยิ้มแล้วตอบว่าวันนี้ผมปลูกก็เพราะตอนเด็กผมเคยได้นั่งต้นไม้ที่คนรุ่นก่อนเขาปลูกเอาไว้เพราะนั่นคือความฝันอันเหลือเชื่อเป็นความฝันของเขาไม่ใช่ความฝันของตนเองเพื่อคนที่ยังไม่เคยพบหน้าคนที่ไม่รู้จักครูคนหนึ่งไม่ได้ฝันที่จะเป็นครูที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเงินเดือนเยอะที่สุดแต่ฝันว่าลูกศิษย์ทุกคนจะเป็นคนดีของสังคมเวลาผ่านไปลูกศิษย์บางคนเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นครูบางคนเป็นข้าราชการความสำเร็จของลูกศิษย์คือความสุขของครูนี่ก็เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่กว่าความฝันของตนขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวเป็นคำประ ติยานของผู้มีอุดมการณ์การต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตงานหนักก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่ประสบการณ์จากการทำงานหนักจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเหนื่อยก็ไม่หยุดท้อก็ไม่ทิ้งล้มเราก็ต้องลุกเหมือนเรื่องที่ชาวนาไม่ว่าปีไหนก็มั่นใจว่าฝนจะตกตามฤดูกาลแต่ก็ยังไถยังหว่านยังดูแลต้นข้าวทุกปีไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเพราะถ้าไม่ทำถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่มีวันได้เก็บเกี่ยวคนทำความดีก็เช่นกันอาจไม่รู้ว่าจะเห็นผลเมื่อไรแต่ถ้าหยุดทำก็ไม่มีวันได้เห็นผลของความดีหรือแม้แต่บางคนบอกว่าทำดีไม่ได้ดีขนาดทำดีไม่ได้ดีถ้าทำไม่ดีแล้วมันจะได้ดียังได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของนักกีฬาที่ได้เหรียญทองก็ไม่ได้ชนะในวันแข่งแต่ชนะตั้งแต่วันที่ตื่นมาซ้อมทั้งวันที่ฝนตกวันที่เหนื่อยวันที่ไม่มีใครเห็นวันที่ทั้งโลกตรบมือให้เป็นเพียงผลของความไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีใครตบมือขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวก็คือการซ้อมหัวใจให้เข้มแข็งทุกวันทุกวันขอทนทุกข์รุกรมโหมกายใจนี่คือคำมั่นสัญญาของผู้มีอุดมการณ์เพราะคนทั่วไปมักจะอธิษฐานว่าขอให้ชีวิตข้าพเจ้าสบายขอให้ชีวิตข้าพเจ้ามีความสุขราบรื่นแต่ผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมกับอธิษฐานอีกแบบหนึ่งว่าขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังพอที่จะรับกับความเหน็ดเหนื่อยขอให้ข้าพเจ้าอดทนมากพอที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้มแข็งมากพอที่จะไม่ทิ้งหน้าที่นี่ขอทนทุกข์รุกรมหอมกายใจคนทำความดีจึงไม่ได้ขอให้ชีวิตไม่มีปัญหาหรือไร้ปัญหาแต่ขอให้หัวใจเข้มแข็งกว่าปัญหาเพราะทุกภารกิจที่ยิ่งใหญ่ล้วนต้องแลกมาด้วยความอดทนเพราะทุกความสำเร็จของบ้านเมืองล้วนเกิดจากผู้คนที่ยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นครูยอมเหนื่อยเพื่อสร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดีแพทย์และพยาบาลยอมอดตาหลับขับตานอนเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยทหารและตำรวจยอมเสี่ยงภัยเพื่อความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนต่างมีหัวใจอันเดียวกันก็คือยอมเหนื่อยเพื่อให้ส่วนรวมนั้นมีความสุขประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราได้จารึกแบบอย่างผู้เสียสละไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงยอมรับความทุกข์ยากลำบากตรากตรำฟันฟันอุปสรรคศึกสงครามนานานับประการเพื่อกอบกู้เอกราชชาติบ้านเมืองและทรงทำลุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดังถ้อยคำที่กล่าวไว้อย่างกินใจว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระโคดมเป็นต้นเป็นพระราชปณิธานในการทำรงรักษาชาติและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้รับการสืบสานต่อมาโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ทรงชำระพระไตรปิฎกทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงฟื้นฟูบ้านเมืองจนวางรากฐานให้ชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงเคียงคู่กันเป็นหลักแห่งความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองตราบจนทุกวันนี้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่านี้ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ซึ่งต่างทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเราพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดยังคงสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติรัฐพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องเมื่อทอดสายตาย้อนตลอดหน้าประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นสายธารแห่งความเสียสละที่ไหลต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันจากพระมหากษัตริย์ผู้ที่อุทิศพระองค์เพื่อแผ่นดินสู่ประชาชนผู้ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานเพื่อร่วมกันทำรงรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงเป็นหลักชัยของแผ่นดินและเป็นมรดกอันทรงคุณค่าสืบไปยังคนรุ่นหลังขอฝ่าฟันผองไผ่ด้วยใจทนงคือการก้าวผ่านทุกอุปสรรคด้วยหัวใจที่มั่นคงภาคภูมิใจในความถูกต้องและไม่ยอมแลกอุดมการณ์กับความสะดวกสบายเพราะเกียรติยศของคนทำความดีอยู่ที่การยืนหยัดจนถึงที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งอีกว่าคนที่ทำความชั่วนี่ยังกล้าเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสิ่งที่ผิดด้วยเหตุใดไหนเล่าที่เราท่านผู้ที่ทำความดีจึงย่อท้อต่อการทำความดีได้เล่าหากสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาหรือประชาชนก็ยิ่งมีกำลังใจในการยืนหยัดทำความดีคนที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากประเทศชาติแต่จะคิดอยู่เสมอว่าตนเองสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างเขาจึงยอมให้หยาดเหงื่อของตนหล่อเลี้ยงแผ่นดินยอมให้แรงกายของตนเป็นพลังในการขับเคลื่อนบ้านเมืองดังคำพูดที่กินใจประโยชน์หนึ่งว่ายอมเอาเลือดเนื้อเชื้อไขของเราไปเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของประเทศชาติไม่ใช่เอาเลือดเนื้อของประเทศชาติมาเป็นเนื้อเป็นหนังของเรานั้นไม่ได้เพราะคนที่รักแผ่นดินย่อมไม่เอาเปรียบแผ่นดินคนที่รู้คุณของบ้านเมืองย่อมไม่หาประโยชน์จากความเสียหายของบ้านเมืองทรัพยากรทุกส่วนของแผ่นดินอาจแปรเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนที่เด็กคนหนึ่งได้เรียนเป็นยารักษาโรคที่ผู้ป่วยคนหนึ่งได้รับเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรได้ใช้เป็นถนนที่เชื่อมโอกาสของชุมชนและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความสำนึกในคุณของแผ่นดินจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและเป็นการร่วมกันในการรักษาโอกาสความหวังและอนาคตของประเทศให้คงอยู่สืบไปราชสีเมื่อเปล่งสีหานาถเสียงย่อมกึกก้องไปทั่วพงไพช้างศึกเมื่อฉุดลากท่อนซุงใหญ่ย่อมระดมกำลังทั้งหมดจนสุดเรี่ยวแรงอาชาในเมื่อออกศึกย่อมควบทยานอย่างองค์อาจจนสุดฝีเท้าฉันใดผู้มีอุดมการผู้รู้คุณของแผ่นดินย่อมเห็นคุณค่าของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกประการหนึ่งความดีจะเข้มแข็งได้ก็ต้องอาศัยพลังของคนดีร่วมกันหากคนชั่วจับมือกันแต่คนดีต่างคนต่างอยู่บ้านเมืองก็ย่อมอ่อนแอแต่เมื่อคนดีรวมพลังกันความดีก็จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มีคำเปรียบเปรยที่น่าคิดว่าพึ่งตัวเดียวไม่น่ากลัวแต่ถ้ามาหลายตัวน่ากลัวชะมัดเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คนดีต่างคนต่างทำแต่จงชวนกันคิดดีพูดดีทำดีชวนกันรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ชวนกันรักษาคุณธรรมชวนกันตอบแทนคุณแผ่นดินเพราะเมื่อคนดีรวมพลังกันแล้วความดีก็จะเข้มแข็งความชั่วก็จะอ่อนล้าลงไปและบ้านเมืองของเราก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสงบสุขบ้านเมืองจะมั่นคงนั้นก็ไม่ได้เกิดจากกำลังของคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากหัวใจของคนดีจำนวนมากที่ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยเหตุนี้คุณค่าแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่หล่อหลอมวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนทั้งสามสถาบันก็เกื้อกูลสอดประสานสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประเทศชาติของเราก็มั่นคงพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็งดงามทั้งสามสถาบันนี้ก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มั่นคงสืบไปขอให้บทเพลงความฝันอันสูงสุดได้กลายเป็นความฝันที่พวกเราคนไทยได้ร่วมกันลงมือทำกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องกล้าอดทนต่ออุปสรรคกล้าเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกล้าทำความดีโดยไม่หวังคำชมเพราะชีวิตที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่ได้รับมากที่สุดแต่คือชีวิตที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและบ้านเมืองมากที่สุด
1: วันพรุ่งอยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันนี้ตายแล้วให้แล้วไปอย่าได้เอาใจไปคล้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาข้างฝันสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกันสิ่งที่ฝันไม่มาอย่าอาวรณ์วันเวลาที่รอคอยแม้นิดหน่อยก็ยาวนานวันเวลาที่ผันผ่านแม้ยาวนานก็นิดหน่อยผู้เสพสุขเสียดายวันว่าสั้นนักผู้โศกหนักย่อมเบื่อปีที่นานแสนผู้มีใจไร้สุขไร้ทุกข์แทนชีพโลดแล่นมิรู้การสั้นหรือยาวความสุขนั้นก็เป็นยอดปรารถนาของคนทุกคนคนทุกคนต่างก็มุ่งหวังถึงความสุขกันทั้งนั้นแต่อะไรกันเล่าที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงและเป็นความสุขอย่างยั่งยืนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมนำมาซึ่งความสุขอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่ก็เป็นความสุขประการหนึ่งจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่ก็เป็นสุขอีกประการหนึ่งสุขขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงเป็นปัจจัยนำความสุขมาให้นี่ก็เป็นความสุขอีกประการหนึ่งความสุขอันเกิดจากบุญความสุขอันเกิดจากการฝึกจิตที่ดีแล้วความสุขอันเกิดจากความสงบและความสุขอันเกิดจากความพร้อมเพรียงกันหากเราได้ไตร่ตรองพินิจพิจารณาและน้อมนำมาสู่จิตสู่ใจเราก็จะได้เห็นแสงสว่างในการที่จะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสุขในชีวิตของเราได้นั้นประการแรกความสุขอันเกิดจากบุญแล้วอะไรกันเล่าที่เกิดบุญแสดงว่าบุญนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสุขสุขก็คือบุญบุญก็คือสุขแล้วเหตุปัจจัยที่เกิดบุญได้หลักใหญ่ใจความในทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่3ประการประการแรกคือทานประการที่2การรักษาศีลและประการที่3ก็การเจริญจิตภาวนา
7: ท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และอนุภาพแห่งคุณงามความดีที่ทุกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโปรดอภิบาลรักษาทุกท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลังกายพลังใจพลังปัญญารวมกันเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานคุณงามความดีตอบแทนคุณของแผ่นดินและทำลงรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ดำรงความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านานขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องกำลังของแผ่นดินโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

วัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพเทเลเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้ค่ะก็เปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายนะคะบางพื้นที่หลากหลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะคะก็เปิดเพลงสายฝนให้ฟังกันค่ะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะแล้วก็มาที่เรื่องราวของเราในเช้าวันนี้ค่ะก็มีข่าวดีนะคะทางกรมแพทย์ทหารเรือค่ะก็เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมะบพิตรนะคะแล้วก็ทอดพระเนตรในด้านของกิจการของนาวีเวศบริลักษ์ใต้ร่มทศมะบพิตรตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมในช่วงของเวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะคะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะก็ถ้ามีใครสงสัยนะคะบอกว่าคือคำว่าทศมะนี่แปลว่าอะไรนะคะก็บอกว่าก็เรียกว่าตรงนี้มีความหมายเหมือนกันที่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะตรงนี้นี่มีความเป็นมาอย่างไรหลายคนอยากจะทราบนะคะว่าความหมายตรงนี้นี่คืออะไรก็บอกว่าคือทศมะบพิตรเนี่ยคือหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ค่ะโดยคำว่าทศมะเนี่ยแปลว่า10นะคะส่วนคำว่าบพิตรนี่ก็แปลว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือไม่ก็ผู้ที่เป็นที่เคารพรักยิ่งตรงนี้นะคะก็ในช่วงของวันนี้นะคะเวลา 17:00 นก็เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านได้เหมือนกันนะคะนี่ก็มาต่อกันที่เรื่องราวตรงนี้นะคะเขาบอกว่าก็หลายๆคนก็คงจะ

การขยายผลผลงานตรงนี้ครอบคลุมบอกว่า7อำเภอนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนปีนี้ค่ะก็มีการจัดกิจกรรมที่อำเภอหัวตะพานปีนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานเปิดโครงการตรงนี้นะคะเป็นการเผยแพร่หลักธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้กับประชาชนที่จังหวัดอำนาจเจริญที่มหาวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานอำเภอหัวตะพานที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะบอกว่าคือทำนาวาวังเนี่ยเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งส่งเสริมให้กับประชาชนน้อมนำเรียกว่าเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาจิตใจสร้างสติแล้วก็สร้างปัญญามันเปรียบเสมือนเป็นเรือที่นำพาผู้คนเนี่ยข้ามพ้นห่วงแห่งความทุกข์สู่ความสงบที่ยั่งยืนนะคะคือการอบรมครอบคลุมตรงนี้นะคะก็บอกว่าจะมีในด้านของพระสงฆ์ด้วยข้าราชการผู้นำชุมชนรวมถึงนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปด้วยเป็นการเสริมสร้างในด้านของสติคุณธรรมความสามัคคีการเกื้อกูลกันในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนด้วยนะคะก็เรียกว่าก็มีการพัฒนาตรงนี้แล้วก็มีการดำเนินโครงการตรงนี้นะคะ7อำเภอของทางจังหวัดอำนาจเจริญก็อยู่ในช่วงของยาวไปจนถึงเดือนกันยายนอีก1เดือนนะคะก็รู้ว่าเป็นอะไรที่สามารถที่จะนำในด้านของธรรมะตรงนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าถ้ามีความรุนแรงตรงนี้เราใช้ในด้านของธรรมะมีการพูดคุยกันอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะลดหย่อนแล้วก็อาจจะเบาบางกันได้นะคะแต่หลายคนนะคะทราบกันไหมนะคะว่าการมีปืนพกปืนการใช้ปืนเนี่ยฝ่าฝืนตามกฎหมายมีโทษหนักเหมือนกันนะคะพูดคุยตรงนี้กันสักนิดนึงนะคะว่ารู้กันหรือเปล่าการมีพกปืนตรงนี้นะคะเป็นอาวุธที่ใช้โดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตอาจจะมีความผิดแล้วก็มีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยใครบ้างที่มีปืนเถื่อนครอบครองตรงนี้ไม่มีใบอนุญาตนะคะอาจจะมีโทษจำคุก1หรือ10ปีค่ะปรับนะคะ 2,000 ถึง 20,000 บาทด้วยถ้านำปืนที่นะคะบอกว่าของผู้อื่นเนี่ยมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือไม่ก็ทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยส่วนถ้าใครพกปืนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตจำคุกไม่เกิน5ปีนะคะปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือไม่ก็ทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยส่วนการพกปืนในเมืองในหมู่บ้านหรือไม่ก็ทางสาธารณะโดยที่ไม่มีใบอนุญาตจำคุก5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือไม่ก็ทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยถ้าพกปืนไปในงานรื่นเริงหรือไม่ก็สถานที่ที่มีคนจำนวนมากนะคะอย่างที่มีข่าวออกนะคะในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หลากหลายพื้นที่ด้วยนะคะอาจจะมีโทษจำคุกหรือไม่ก็ปรับตามที่กฎหมายกำหนดนะคะแต่ว่าถ้าใครยิงปืนในเมืองในหมู่บ้านในชุมชนโดยที่ไม่มีสาเหตุตรงนี้ก็บอกว่าจะมีการจำคุกนะคะจำไว้นะคะว่าการมีใบอนุญาตครอบครองปืนไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถพกปืนไปได้ทุกที่นะคะก่อนที่จะครอบครองตรงนี้การพกพาการใช้อาวุธตรงนี้ควรตรวจสอบในด้านของใบอนุญาตนะคะข้อกำหนดทางกฎหมายให้ถูกต้องด้วยรู้กฎหมายก่อนใช้ปลอดภัยกับตนเองแล้วก็สังคมด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าใช้ในด้านของธรรมะเข้าคมนะคะธรรมนาวาวังนี้เป็นอะไรที่ดีแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าผู้ที่นะคะไม่มีทะเบียนตรงนี้หรือไม่ก็น้องๆ นะคะที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็ไม่สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะคะหรือไม่ก็ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ค่ะหรือไม่ก็บุคคลที่ไร้ความสามารถนะคะไม่สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้ก็ต้องลองดูด้วยนะคะเพราะว่าก็ฝากในด้านของคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะก็อย่างที่บอกไปนะว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ค่ะก็เอ่ยชื่อตรงนี้เพราะว่าหลายคนก็คงจะทราบกันแล้วนะคะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะผู้ปกครองนะคะก็มีในเรื่องของทางโรงเรียนมีการปรับนะคะแล้วก็มีการประกาศในด้านของการเรียนออนไลน์ 100% ค่ะวันจันทร์นะคะก็คือขออภัยนะคะวันที่18ถึงวันที่30สิงหาคมค่ะก็มีการประกาศตรงนี้นะคะบอกว่าคือให้นักเรียนหยุดเรียนเพิ่มเติม
ทุกระดับชั้นวันจันทร์ที่17สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้เพิ่มนะคะก็บอกว่าเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านของการเรียนการสอนตรงนี้ของคุณครูนะคะแล้วก็มีการปรับ

0: การเรียนการสอนแบบออนไซต์ค่ะเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ 100% ค่ะก็ในช่วงของวันที่18ถึงสิงวันที่31สิงหาคมก็เรียกว่าตลอดทั้งเดือนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติในรูปแบบของออนไซต์ก็คือวันอังคารที่1กันยายนสามารถที่จะกลับมาเรียนตรงนี้ได้นะคะก็คือหยุดยาวจนถึง31สิงหาคมค่ะแล้วก็มีการเลื่อนการสอบปลายภาคจากเดิมก็คือวันที่14ถึงวันที่18กันยายนก็เปลี่ยนเป็นวันที่21ถึงวันที่25กันยายนนะคะอันนี้ก็แจ้งให้กับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆได้ทราบข่าวกันนะคะแล้วก็ระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่บ้านพักอาศัยนะคะที่บ้านเรือนก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะดูแลแล้วก็กำชับด้วยมีการติดตามนะคะการเรียนของน้องๆตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าอย่างทำกันอย่างไรให้มีคุณค่าแล้วก็มีความปลอดภัยตรงนี้ด้วยในระหว่างที่ทางข้าราชการของคุณครูบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักในห้วงของเวลาที่มีการปฏิบัติงานก็นะคะในระบบของ My Office เนี่ยในหัวข้อลงเวลาเข้าทำงานนะคะในเวลาในช่วงของ8นาฬิกา30นาทีแล้วก็มีการติดตามในด้านของข้อมูลข่าวสารมีการมอบหมายงานทางราชการทางไลน์ของทางโรงเรียนในระบบของ My Office ตรงนี้ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงานกันไม่ให้เกิดก็เรียกว่าผลเสียต่อทางราชการนะคะกรณีที่ของทางโรงเรียนมีคำสั่งหรือไม่ก็มีความจำเป็นให้กับทางข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมาปฏิบัติงานนะคะที่โรงเรียนแล้วก็ขอให้มาปฏิบัติงานตามหน้าที่แล้วก็ตลอดเวลาตรงนี้ด้วยนะคะก็แจ้งให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองได้รับทราบกันนะคะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นการหยุดนะคะน้องๆทุกชั้นเรียนค่ะแล้วก็จะมีการเปิดเรียนกันแบบออนไลน์ก็คือวันที่18ถึงวันที่31สิงหาคมนะคะแล้วก็14-18กันยายนก็จะมีการเรียนกันเหมือนเดิมแล้วก็มีการสอบปลายภาคกันด้วยนะคะก็ลองดูนะคะทางโรงเรียนว่าจะมีการแจ้งกันอย่างไรตรงนี้ด้วยค่ะแต่ว่าพูดถึงตรงนี้นะคะคือด้านของข่าวความรุนแรงแล้วก็คือมันเป็นสิ่งอะไรที่น้องๆต้องมีการดูแลในด้านของจิตใจของเด็กๆเล็กด้วยนะคะสำหรับเด็กเล็กเนี่ยเขาอาจจะแยกไม่ออกในด้านของการสื่อสารความเครียดรวมถึงความกังวลเนี่ยออกมาได้เพราะอาจจะมีการซึมซับในด้านของพฤติกรรมของผู้ใหญ่เนี่ยได้ง่ายด้วยส่วนผู้ใหญ่ก็ควรที่จะสังเกตในด้านของอารมณ์ของน้องๆด้วยนะคะมีการพูดคุยเรียกว่าเป็นน้ำเสียงที่สงบนะคะเป็นการเพิ่มโอกาสในด้านของการคุยกับน้องๆให้มากขึ้นแล้วก็ย้ำนะคะว่าหนูเนี่ยคือปลอดภัยมีคนคอยดูแลอยู่แล้วแต่ว่าเด็กโตนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเขากลัวไหมกังวลหรือเปล่าสับสนไหมหรือไม่อาจจะเป็นพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วยมีการเก็บตัวนอนไม่หลับนะคะไม่อยากไปโรงเรียนเราจะต้องดูนะคะว่าตรงนี้เนี่ยน้องๆเป็นอย่างไรคือรับฟังกันเข้าใจตอบคำถามนะคะด้วยความจริงใจนะคะเป็นภาษาที่เหมาะสมให้สมกับวัยด้วยหลีกเลี่ยงการเปิดเขาเรียกว่าเป็นภาพหรือไม่ก็รายละเอียดที่มีความรุนแรงหรือไม่ก็เป็นอะไรที่จำเจให้กับน้องๆได้ดูกันตรงนี้แต่สิ่งที่ผู้ใหญ่ควรทำนะคะจะทำกันอย่างไรคุณพ่อคุณแม่นะคะฝากกันไว้ตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าลองสังเกตในด้านของพฤติกรรมของน้องๆด้วยนะคะหรือไม่ก็เปิดโอกาสให้เด็กเขาได้พูดคุยความรู้สึกตรงนี้เราจะต้องเป็นผู้ที่รับฟังที่ดีแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีการตัดสินใจว่าตรงนี้ดีหรือตรงนี้ไม่ดีรับฟังเขาก่อนนะคะให้ความมั่นใจว่าน้องๆนี่ปลอดภัยนะคะไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะแล้วก็ให้กับเขาเรียกว่าเป็นการให้ชีวิตหรือไม่ก็เป็นการทำกิจกรรมที่มันเป็นปกติหรือไม่ก็ผ่อนคลายด้วยแต่ว่าสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือตำหนิติเตียนตรงนี้พูดรุนแรงใส่อารมณ์นะคะดูในด้านของภาพเหตุการณ์ที่ซ้ำๆตรงนี้ก็เว้นไว้ด้วยนะคะหรือไม่ก็บังคับให้เด็กเนี่ยต้องเข้าใจนะคะในเมื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพูดแล้วฉันบอกแบบนี้คุณต้องเข้าใจอันนี้ก็จะต้องดูในด้านของอารมณ์ของน้องๆด้วยนะคะคือการฟังเพราะว่าหัวใจของเด็กเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้แล้วก็เป็นอะไรที่รับมือกับโลกใบใหม่ตรงนี้ได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าการที่ผู้ใหญ่เนี่ยคอยรับฟังคอยเข้าใจสร้างความรู้สึกที่ปลอดภัยก็มันเป็นเกาะนะคะก็บอกเป็นเกาะสำคัญที่ช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะผ่านช่วงเวลาที่ลำบากตรงนี้ไปได้หรือไม่ถ้าผู้ปกครองนะคะลำบากจริงๆพูดคุยกับน้องๆเนี่ยไม่เข้าใจนะคะเพราะเราเป็นคนที่อารมณ์ร้อนคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะขอคำปรึกษาตรงนี้ได้นะคะสามารถที่จะดูแลจิตใจของน้องๆได้จะทำกันอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อกันได้ที่สายด่วนของ กรมสุขภาพจิตนะคะที่หมายเลข1323ตลอด24ชั่วโมงนะคะที่หมายเลข1323ค่ะอาจจะเปลี่ยนในด้านของความรู้สึกของเด็กๆได้แต่ว่าความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะคะช่วยให้หัวใจของน้องๆเด็กๆเนี่ยกลับมาเป็นอะไรที่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าน้องๆเขาเล็กๆนะคะเป็นอะไรที่ปลอดภัยก็คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแล้วนะคะน้องส่งน้องๆเข้าไปที่โรงเรียนก็เป็นภาระของโรงเรียนที่จะต้องดูแลน้องๆแล้วก็เป็นการสานต่อตรงนี้กันด้วยนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะอย่างที่บอกกันตรงนี้นะคะว่าเด็กน้อยปลอดภัยผู้ใหญ่เราของอย่างเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจนะคะในเรื่องของการขับรถนะคะก็เด็กๆเนี่ยบางคนอาจจะซุกซนบางทีนะอาจจะวิ่งผ่านไปผ่านมาทางกรมประชาสัมพันธ์บอกเลยนะคะว่าอยากจะชวนตรงนี้นะคะว่าสำหรับพี่ๆคนที่ขับรถสายลุยนะคะบอกว่าทำอย่างไรก็ขับกันแบบละมุนแตะเบรกกันสักนิดนึงนะคะพอถึงเขตหน้าโรงเรียนนะคะวิ่งไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็น้องๆเนี่ยกำลังน่ารักเลยนะคะมองหาป้ายตรงนี้นะคะสแกนในด้านของการข้ามทางตรงนี้มีป้ายเตือนนะคะมีชะลอรถให้ทางน้องๆเนี่ยข้ามถนนตรงนี้สักนิดนึงสำหรับสายครูหรือไม่ก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเขาบอกว่าเพิ่มในด้านของเกราะป้องกันตรงนี้มีการติดตั้งในด้านของแบริเออร์หรือไม่ก็เป็นเสากั้นนะคะอะไรก็ได้ที่หน้าต่างหรืออะไรแบบนี้ลักษณะห่างกันจากถนนด้วยหรือไม่ก็ติดในด้านของลูกกงเขาบอกว่าเป็นอะไรที่แนวระนาบนะคะชะลอตรงนี้สักนิดนึงก็ช่วยในด้านของรถอาจจะผ่านไปแล้วก็ลองนะคะเขาเรียกว่าเป็นการแตะเบรกหรือไม่ก็ชะลอรถสักนิดนึงก่อนที่เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือไม่ก็เป็นป้ายแจ้งเตือนอะไรก็ได้ที่ดูแล้วมันสะดุดตามีป้ายนะคะบอกว่าเขตโรงเรียนลดความเร็วชัดเจนสะดุดตาตรงนี้นะคะหรือไม่ก็ถ้าใครที่พบเห็นเหตุตรงนี้ก็สามารถที่จะแจ้งนะคะอุบัติเหตุกันได้ที่หมายเลข1669ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าความปลอดภัยของเด็กๆก็เริ่มต้นง่ายๆแล้วก็ทำให้เราเข้าใจแล้วก็ไม่ประมาทในทุกฝีก้าวที่เราขับรถกันด้วยของผู้ใหญ่ก็ฝากกันไว้ตรงนี้สักนิดนึงนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: พบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000บาท1,800บาทและ2,000บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวชในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความจึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะก็ช่วงนี้ฝนตกนะคะอย่างที่บอกไปก็ทางภาคเหนือนะคะก็ระมัดระวังกันจนถึงวันที่9สิงหาคมนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะแต่ว่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็มีการเฝ้าระวังนะคะน้ำทะเลอาจจะหนุนด้วยก็ลองดูนะคะว่ามีพื้นที่ก็เมื่อวานก็บอกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาที่ข่าวคราวของทางรัฐบาลสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปในเรื่องของฝนค่ะทางรัฐบาลมีการเดินหน้านะคะบอกว่าดึงเด็กที่หลุดระบบเนี่ยกลับเข้ามาเรียนนะคะเขาบอกว่าขณะนี้ก็มากกว่า 30,000 รายแล้วก็พร้อมกับมีการอนุมัติในด้านของการเรียนแบบ Homeschool ตรงนี้นะคะเป็นการเปิดทางให้กับครอบครัวเนี่ยจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าคือทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเร่งในด้านของการติดตามหรือไม่ก็ดึงเด็กที่หลุดจากระบบกลับเข้ามานะคะในด้านของการเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลเป็นการวางแผนการจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนของเด็กในแต่ละพื้นที่ด้วยเพื่อให้เด็กเนี่ยทุกคนมีโอกาสได้เรียนหรือไม่ก็เขาเรียกว่าเป็นโครงการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตรงนี้เป็นการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Drop House ตรงนี้นะคะบอกว่าอย่างจริงจังเนี่ยในพื้นที่ของกรุงเทพด้วยทำให้มีการติดตามเด็กๆแล้วก็เยาวชนที่นอกระบบการศึกษาได้แล้วกว่า 58,485 คนแล้วก็ช่วยเหลือในด้านของการดึงน้องๆเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 30,968 คนนะคะแล้วก็ส่วนที่ยังเหลืออยู่ระหว่างในด้านของการติดตามแล้วก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งแนวทางในด้านของการช่วยเหลือเนี่ยจะเน้นในด้านของการติดตามเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อเป็นการค้นหาสาเหตุหรือไม่ก็แนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบตรงนี้ทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบด้วยค่ะก็เป็นการเรียกว่าขยายโอกาสในด้านของการเรียนเนี่ยให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนด้วยเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าได้มีการอนุมัติในด้านของการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบเขาบอกว่าโดยครอบครัวหรือไม่ก็เป็นโฮมสคูลตรงนี้จำนวนถึง153ครอบครัวนะคะเป็นการเปิดช่องทางให้กับครอบครัวสามารถที่จะมีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดด้วยสำหรับในด้านของข้อห่วงใยจำนวนของเด็กนักเรียนในพื้นที่ของกรุงเทพก็ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะจนส่งผลให้นะคะมีโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็มีการวิเคราะห์ถึงในเรื่องนี้นะคะว่ารายละเอียดที่จะเป็นอย่างไรโดยมีการสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดทำเขาเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลสถิติของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดของสพฐพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยย้อนหลังถึง10ปีวิเคราะห์กันว่าเด็กเนี่ยนะคะเขาหลุดตรงนี้เนี่ยอย่างไรย้ายไปที่ไหนบ้างแล้วก็หลุดออกจากระบบเนี่ยหรือไม่ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะนำมาประเมินด้วยว่าเป็นแนวโน้มจำนวนของผู้เรียนด้วยมีการวางแผนนะคะบริหารจัดการที่โรงเรียนรวมถึงมีการจัดสรรในด้านของงบประมาณตรงนี้ด้วยแล้วก็จำนวนของเด็กๆตรงนี้รวมถึงสถานการณ์แต่ละพื้นที่ด้วยเรียกว่าย้อนหลังไปนะคะว่าก็ทำงานกันหนักสักนิดหนึ่งของทางกระทรวงศึกษาธิการว่าดูนะคะว่าน้องๆเนี่ยหลุดนอกระบบเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ด้วยนะคะก็ลองดูค่ะแต่ว่าในช่วงของเดือนกันยายนนะคะในด้านของเงินอุดหนุนของค่าเลี้ยงดูของบุตรนะคะก็วันที่10กันยายนนะคะก็เรียกว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติการของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูทารกแรกเกิดของทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่จะได้รับบ้างค่ะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลกันก็ได้ที่สายด่วนนะคะของศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพของประชาชนนะคะก็1300นะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่จะได้บ้างวันที่10กันยายน2569ค่ะทีนี้มาในด้านของฝนนะคะอย่างที่บอกไปว่าทางภาคเหนือก็ระมัดระวังด้วยนะคะพื้นที่ในกรุงเทพทางนนทบุรีนะคะแล้วก็สมุทรปราการก็อาจจะมีในด้านของน้ำนะคะตรงนี้ถือว่าเยอะเหมือนกันก็เฝ้าระมัดระวังอันตรายตรงนี้ด้วยนะคะก็มีวิธีในด้านของการแนะนำในด้านของการฝนตกนะคะจะทำกันอย่างไรพกร่มขนาดเล็กก็ได้นะคะเสื้อกันฝนก็ได้มีถุงลอยน้ำก็ดีนะคะหรือไม่ก็ถ้าใครเดินทางช่วงที่ฝนตกนะคะอยากจะไปเที่ยวอย่างไรก็ซองกันน้ำสำหรับโทรศัพท์นะคะผ้าไมโครไฟเบอร์หรือไม่ก็เป็นรองเท้าแตะรองเท้าที่กันลื่นตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยถ้าเราจะเดินทางนะคะที่มีผู้ใหญ่ไปด้วยนะคะผู้สูงอายุหรือไม่ก็เด็กๆตรงนี้รองเท้าเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันหรือไม่ก็จะเป็นถุงซิปล็อกแยกในด้านของของเปียกของแห้งอะไรตรงนี้แต่ที่สำคัญยาประจำตัวนะคะชุดปฐมพยาบาลเล็กๆน้อยๆก็จะต้องเตรียมไปด้วยค่ะหรือไม่ก็ถ้าใครที่เดินทางไกลนะคะ power bank เตรียมไปด้วย เป็นอะไรที่อุ่นใจนะคะเป็นเคล็ดลับเล็กๆที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะแต่ว่าในด้านของฝนแบบนี้นะคะอันตรายก็มาแล้วเราจะดูแลกันอย่างไรก็อย่างที่บอกไปนะคะพกร่มเป็นอุปกรณ์ที่กันฝนแต่ว่าถ้าเปียกฝนกันอย่างไรอาบน้ำนะคะกลับบ้านสระผมให้เรียบร้อยหมั่นทำความสะอาดนะคะด้วยล้างมือนะคะเป็นสบู่หรือไม่ก็เป็นน้ำเป็นเจลแอลกอฮอล์ด้วยรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงเป็นส้มเป็นฝรั่งมะขามป้อมก็ได้ดื่มน้ำที่สะอาดที่เพียงพอนะคะอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะหลายคนก็คงจะทราบกันแล้วพักผ่อนที่เพียงพอนะคะ8นะคะ7หรือ8ชั่วโมงค่ะออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยก็30นาทีต่อวันนะคะต่อสัปดาห์ก็ลองดูกันแล้วกันนะคะเดินทางไปไหนที่แออัดก็หน้ากากอนามัยก็อย่าลืมนะคะใส่กันไปด้วยก็ป้องกันการแพร่นะคะอะไรตรงนี้หรือไม่ก็ดูแลในด้านของความสะอาดระบบนะคะก็เรียกว่าเป็นแอร์อะไรแบบนี้ก็จะต้องดูนะคะที่พักอาศัยของเราค่ะก็เป็นอะไรที่นะคะป้องกันง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากก็เริ่มต้นจากการดูแลที่ตัวเองสม่ำเสมอนะคะรวมถึงเป็นการป้องกันไม่ให้ร่างกายของเรานี่ป่วยด้วยนะคะก็ต้องลองดูนะคะแต่ว่าฝนตกอะไรแบบนี้นะคะเราป่วยนะคะเดินทางอย่างไรก็เตรียมในด้านของอุปกรณ์กันแล้วโรคก็มาเหมือนกันนะคะฝนตกแบบนี้ค่ะไข้เลือดออกนะคะพาหะก็มียุงตรงนี้ถ้าสูงลอยนะคะ 2-7 วันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อกล้ามตัวแบบนี้ไปหาคุณหมอดีที่สุดนะคะเป็นการป้องกันที่มีก็ทายากันยุงอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ถ้วยถังกะละมังหม้อตามบ้านเรือนของเราก็เทให้เรียบร้อย2นะคะโรคฉี่หนูค่ะติดเชื้อจากน้ำท่วมขังนะคะไข้สูงเฉียบพลันไหมปวดน่องหรือเปล่าตาแดงไหมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนนะคะสำหรับเกษตรกรก็สวมรองเท้าบูทค่ะใครที่มีแผลนะคะสัมผัสตรงนี้ก็งดตรงนี้สักนิดหนึ่งด้วยแล้วก็โรคที่3ตามมานะคะไข้หวัดใหญ่ตรงนี้ค่ะโรคระบาดทางเดินหายใจไข้ขึ้นสูงไหมไอเจ็บคอปวดเมื่อยหรือเปล่าเด็กเล็กนี่จะต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าหายใจเนี่ยมีเสียงวิทย์หรือเปล่าหน้ากากอนามัยก็จะต้องเตรียมด้วยแล้วก็โรคที่4นะคะโรคมือเท้าปากในเด็กตรงนี้โดยเฉพาะเด็กเล็กที่อยู่ในสถานที่ที่อาจหรือไม่ก็นักเรียนโรงเรียนก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะง่ายๆ3ปอนะคะป้องกันนะคะสวมรองเท้าแบบนี้แล้วก็ปลอดเชื้อก็ล้างด้วยสบู่นะคะหรือไม่ก็น้ำปราบยุงลายนะคะแหล่งที่มีการเพาะพันธุ์ลูกยุงตรงนี้ทุกสัปดาห์ก็ดีเหมือนกันค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็โบกมือลากันตรงนี้นะคะก็เช้านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะส่งเพลงที่เป็นอะไรที่รักๆแบบนี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้ลากันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะจังหวัดภูเก็ตจัดระเบียบร้านกัญชาในย่านเมืองเก่าบังคับใช้กฎหมายจริงจังและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสกัดเฮโรอีน22กิโลกรัมอาศัยช่วงน้ำท่วมลักลอบขนเข้าพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดระเบียบร้านจำหน่ายกัญชาบังคับใช้กฎหมายเข้มหลังพบสถานประกอบการในย่านเมืองเก่าซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่ยังลักลอบเปิดให้บริการฝ่าฝืนกฎหมายคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: เมื่อวานนี้เวลาประมาณ 20:30 ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตหรือชป.มณีครามเข้าตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาในย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ยังลักลอบเปิดให้บริการจึงดำเนินการตามกฎหมายตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกรณีจำหน่ายสมุนไพรควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษตามมาตรา78จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตร้านกัญชาประมาณ30ร้านและยังพบว่าบางร้านกลับมาเปิดให้บริการหรือจำหน่ายกัญชาอีกซึ่งหากร้านใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะต้องยุติการประกอบกิจการทันทีสำหรับร้านที่ยังมีใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยมีมาตรการตั้งแต่การพักใช้ใบอนุญาตเป็นระยะเวลา30วัน60วันและ90วันจนถึงการเพิกถอนใบอนุญาตหากยังคงกระทำผิดซ้ำจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปและอยู่ระหว่างการหารือถึงแนวทางในการขอให้ระงับการใช้อาคารหรือสถานที่ที่มีการกระทำความผิดซ้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถยุติการกระทำความผิดได้อย่างเป็นรูปธรรมยศวัฒน์คงประภาสรายงานครับ
3: พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและพันเอกสรณัฐนวลมณีผู้บังคับการกรมการทหารพรานที่21ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21พร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ร่วมแถลงผลการป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนหลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่จากฝั่งลาวเข้ามายังไทยเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าตรวจบริเวณบ้านปากห้วยม่วงหมู่ที่2ตำบลนาเขอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมกระทั่งตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เข้าออกพื้นที่จึงติดตามเพื่อขอตรวจสอบจึงพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องใส่ไก่ชนรวม60แท่งน้ำหนักประมาณ22กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า10ล้านบาทก่อนส่งขยายผลดำเนินคดีช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: เริ่มกันที่เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ทีมกู้ภัยยังทำงานหนักแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้ที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังต่างๆขณะที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย47คนคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญหายอีกหลายสิบคนต่อกันที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหรัฐทางการอิหร่านได้ออกมาตอบโต้ในทันทีว่าอำนาจในการควบคุมเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นสิทธิอธิปไตยของตนแต่เพียงผู้เดียวและย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นของอิหร่านตั้งแต่ในอดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและจะยังคงเป็นของอิหร่านต่อไปปิดท้ายที่อิหร่านได้ออกมาเรียกร้องให้กาตาร์ปล่อยตัวนักบินชาวอิหร่าน3นายที่ถูกกาตาร์ควบคุมตัวไว้หลังจากเครื่องบินขับไล่2ลำของอิหร่านถูกยิงตกระหว่างปฏิบัติการโจมตีฐานทัพทหารในกาตาร์ช่วงเริ่มต้นทำสงครามกับสหรัฐขณะที่กาตาร์ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าวอัญชลีศิลปาชัยรายงาน
6: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
2: ิธีเอาชนะอดีตที่เจ็บใจคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีกว่า
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

BFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
5: คานิ

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Is that good
5: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าม
6: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: Is that good?

0: และที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะ In อะไรนะ
0: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
6: กรอบกรอบ
5: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
7: นี่ๆแมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
10: EFM Fandom Live
11: ตอนหลับมีผัดเอย่าสวัสดีค่ะ
12: สว
11: ั
12: สดีค่ะ
13: เล่นเกมไหม
11: ได
13: ้เกมของเราชื่อเกมว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเธอรู้ไหมฉันชอบที่เธอจุดๆๆแล้วเธอรู้ไหมก่อนนอนฉันชอบที่ได้ยินเธอกระซิบข้างหูฉันว่ารักนะ
11: โอเคต้องสลับเธอรู้ไหมฉันชอบที่เห็นเธอเต้นท่าโดโด
14: มันคือท่าซิงเนเจอร์พี่มีน
11: โดโดโดโดโดโดโดโดโด
14: เดี๋ยวมันจะเลยกล้องไง
15: ฟินกันได้ทุกด้องกับ EFM Fandom Live เปิดด้องทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
17: EFM News
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพฤทธิ์คาดกกต.ลงมติคดีหัวสว31สิงหาคมนี้และกรมทรัพยากรทางทะเลเอาผิดลูกจ้างร่มเตียงหาดบางแสนกวาดทิ้งขยะลงทะเลสักครู่มาติดตามค่ะ
1: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
0: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
11: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เลอา
11: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
9: บู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
12: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
19: พริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคาดกกต.ลงมติคดีหัวส.ว.31สิงหาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
20: นายพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงคดีทุจริตการได้มาซึ่งส.ว.หรือคดีหัวส.ว.โดยคาดว่ากกต.จะลงมติคดีนี้ในวันจันทร์ที่31สิงหาคมและฝ่ายค้านจะจัดกิจกรรมในวันที่29ถึง30สิงหาคมเพื่อเป็นการทิ้งทวนก่อนที่จะมีการลงมติของกกต.ทั้งนี้นายพฤทธิ์กล่าวในเวทีโครงการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเหตุผลที่จัดที่นี้เพราะว่าตามคำให้การของพยานระบุว่าที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นศูนย์ทำโพยในการหัวสวนครพนมและสุโขทัยก่อนการเลือกระดับประเทศในวันที่24ถึง25มิถุนายน2567นอกจากนี้ตามคำให้การของพยานมีสวและนักการเมืองบางรายในจังหวัดนครพนมปรากฏตัวที่โรงแรมดังกล่าวในช่วงเดียวกันด้วยซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนายพฤทธิ์ยังเปิดเผยถึงคลิปเสียงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งผู้สมัครสวที่เคยเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นคลิปเสียงและสลิปจองโรงแรมย่านรังสิตให้ผู้สมัคร8รายซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าเชื่อมโยงกับแกนนำพรรคการเมืองหนึ่งด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยนะครับ
19: สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลฉลามขาวลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพให้บริการร่มและเตียงผ้าใบชายหาดแบงแสนใช้อุปกรณ์กวาดขยะจากพื้นที่ประกอบกิจการนำทิ้งลงสู่ทะเลจากการตรวจสอบพบว่าผู้กระทำคือลูกจ้างชาวเมียนมาของผู้ประกอบการร่มและเตียงผ้าใบล็อกที่37บริเวณชายหาดบางแสนลูกจ้างรายดังกล่าวได้นำขยะจากบริเวณพื้นที่ประกอบกิจการไปทิ้งลงสู่ทะเลพฤติการเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้องที่เทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีและเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยเจ้าหน้าที่จึงแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแสนสุขเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำเตือนว่าชายหาดและทะเลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลการทิ้งขยะลงทะเลไม่เพียงกระทบต่อทัศนียภาพแต่ยังอาจส่งผลต่อระบบนิเวศในระยะยาวในยามแดดจัดแล้วมองเห็นเหมือนมีแอ่งน้ำอยู่ไกลๆแต่พอเข้าใกล้กลับหายไปเกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
21: รู้ทันภัยพิบัติ
22: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับมิลาจค่ะเคยได้ยินคำนี้กันไหมคะมิลาจหรือว่าภาพลวงตาที่เกิดจากการหักเหของแสงซึ่งเวลาที่เราขับรถไปบนถนนเรามักจะเห็นภาพลวงตาในลักษณะของแอ่งน้ำอยู่ไกลๆพอขับเข้าไปใกล้กลับไม่มีอะไรเลยค่ะสาเหตุหลักก็คืออากาศแต่ละชั้นมีอุณหภูมิไม่เท่ากันค่ะโดยเฉพาะในวันที่แดดร้อนจัดพื้นถนนได้รับความร้อนจากแดดมากอากาศที่อยู่ติดผิวจึงร้อนและมีความหนาแน่นต่ำกว่าอากาศด้านบนแสงเดินผ่านอากาศมีความหนาแน่นต่างกันจึงหักเหและโค้งตัวสมองของเราตีความแสงที่เดินเข้าหาตาเสมือนกับแสงสะท้อนจากพื้นเราก็เลยเห็นเป็นภาพคล้ายน้ำขังหรือว่าเงาสะท้อนบนถนนทั้งที่จริงแล้วไม่มีน้ำเลยค่ะปรากฏการณ์นี้เรียกว่า inferior mirage ค่ะซึ่งก็อาจจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนที่ร้อนๆที่ดูเหมือนมีแอ่งน้ำขังซึ่งมักพบมากในถนนทะเลทรายหรือว่าพื้นทรายค่ะ
23: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที
19: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
24: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกัน เพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม
3: ่ EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: ขชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโด้หรือดีโด้โยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
8: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: Please ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันอาทิตย์ใช้เวลาในวันนี้พักให้เต็มที่เก็บแรงไว้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แบบไม่เหนื่อยเกินไปนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: กรอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
10: ตายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัดสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊ดกับหลีเอซีรีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไฟเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ

0: ื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
1: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
2: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
0: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
2: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
0: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบค์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซลเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: EFM Playlist of the Week
3: Chant of the Week
4: Number 1
5: เมื่อถูกค้นพบ Freehand

0: ็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลชวนอ่านความจริงไร้พรมแดนเปิดข้อมูลชายแดนไทยกัมพูชาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: โฆษกรัฐบาลชวนประชาชนและสื่อมวลชนร่วมเปิดข้อเท็จจริงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือความจริงไร้พรมแดนหวังสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องท่ามกลางการแพร่กระจายของข้อมูลคลาดเคลื่อนและเฟคนิวส์คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอย่างรอบด้านจากหลักฐานและแหล่งอ้างอิงที่ตรวจสอบได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลคลาดเคลื่อนในวงกว้างพร้อมส่งเสริมการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีโดยล่าสุดศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICโดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ได้จัดทำหนังสือความจริงไร้พรมแดนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อยอดจากสมุดปกขาวที่มีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศโดยหนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหนังสือดังกล่าวไม่ได้มุ่งเพียงบันทึกเหตุการณ์แต่ต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนและสื่อมวลชนร่วมศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลจากหนังสือความจริงไร้พรมแดนเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องต่อไปนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8จัดชุดทหารช่างตัดผมลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลยให้บริการตัดผมฟรีถึงที่ในโครงการ Army Barber Delivery ติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ที่วัดชมพรวนารามบ้านน้ำพรจังหวัดเลยภาพความอบอุ่นเกิดขึ้นเมื่อกองพันทหารที่1กรมทหารราบที่8ได้จัดชุดปฏิบัติการจากโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกนิ้วลงพื้นที่ให้บริการตัดผมฟรีแก่ผู้สูงอายุและชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยลาวภายใต้กิจกรรม Army Barber Delivery กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี2019โดยพี่ทหารได้นำอุปกรณ์ตัดผมครบมือเข้าบริการถึงในวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการตัดผมให้แก่ครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่มุ่งเน้นการดูแลสวัสดิการประชาชนบริเวณโดยรอบหน่วยทหารการลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากช่วยให้ชาวบ้านมีสุขอนามัยที่ดีและประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วยังเป็นโอกาสที่ดีที่ทหารได้เข้าถึงและพูดคุยรับฟังสารทุกข์สุขดิบของประชาชนสร้างรอยยิ้มความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพกับประชาชนตามคติที่ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสอย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อช่วงเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณผู้ชายมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูนผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
8: ทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพพอถึงจุดนึงเรารู้สึกว่างานประจำมันทำให้เราเหนื่อยและไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็เลยมาซื้อโฮมสเตย์มือสองที่จังหวัดน่านมันเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เนาะอะไรเงี้ยอยากได้กำลังใจมากๆเพื่อที่จะสู้ไปได้ถึงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
9: เท่าที่เราดูมันก็ธรรมชาติดีนะจะแนะนำดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คนเมืองไปฟ้าต้องทำในสิ่งที่คนเมืองหวยหานั่นคือความสโลไลฟ์พอโฮมสเตย์เรารู้สึกว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของการออกไปใช้ชีวิตเป็นแบบพื้นบ้านโลเคอลจริงๆเช่นตอนเช้าตักบาตรเตรียมของให้ไปด้วยกันตอนเย็นทำกับข้าวร่วมกับเราแล้วถ่ายลงคอนเทนต์เลยค่ะอันนี้พี่แนะนำนะลองดูนะ
10: พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-stop
11: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: หัวใจของผมเป็นของคุณ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดี

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ EFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
3: EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
2: อยกอยกยกยก
4: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเธอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม
6: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะสวนดุสิตโพเผยคนไทยกังวลปัญหาการฟอกเงินมองการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษยังไม่จริงจังสักครู่มาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
8: ์กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
12: สนับสนุนโดย
13: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: ส่วนดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยส่วนใหญ่มีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงินและยังไม่เชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
14: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเรื่องคนไทยกับภัยการเงินและการฟอกเงิน 1,151 ตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 51% ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงิน 48% เคยมีประสบการณ์โดยลักษณะที่พบมากที่สุดคือโฆษณาเงินกู้นอกระบบหรือการชักชวนลงทุนที่น่าสนใจขณะที่ 57% พบว่าเบาะแสที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรที่จะแจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง42%ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 59% เห็นว่าปัญหาการฟอกเงินวันนี้น่ากังวลมากที่สุดสาเหตุสำคัญคือการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษที่ไม่จริงจังรองลงมาเห็นว่ารัฐบาลควรที่จะจัดการกับผู้ที่เป็นตัวการใหญ่ลงโทษอย่างหนักกวาดล้างให้สิ้นซากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีกอย่างไรก็ตามผลโพลสะท้อนว่าปัญหาทางการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวเกือบครึ่งมีประสบการณ์โดยมองว่าปัญหาการฟอกเงินน่ากังวลและยังไม่เชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐฉะนั้นภาครัฐจึงจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการตรวจสอบความผิดปกติและสร้างความรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออยู่ที่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ติดตามประเด็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
3: หงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษขยับเข้าใกล้การได้กลุ่มผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาร่วมถือหุ้นหลังสื่อชั้นนำของอังกฤษรายงานว่ากลุ่มทุนที่นำโดยอามิดบาเทียและเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งอเมซอนรวมถึงเอ็ดวาร์โดซาเฟรินผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนและกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาทั้งนี้กลุ่มทุนดังกล่าวเตรียมเข้าซื้อหุ้นของลิเวอร์พูลในสัดส่วน1ใน3ของสโมสรหรือมากกว่า 30% ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าของหงแดงถูกประเมินไว้ที่ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทส่วนทัพนักกีฬาตบลูกยางสาวทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหลังสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศชิลีด้วยการตบเอาชนะทีมชาติโปแลนด์3-1เซตก่อนจะพ่ายกับทีมสาวไชนีสไทเปแบบบุดบิด2-3เซตสกอร์25-15 24-26 27-29 25-22และ7-15คะแนนพร้อมกับหยุดเส้นทางการสานฝันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายขณะที่ข่าวเศร้าของวงการกอล์ฟหญิงนานาชาติเมื่อเจสสิก้าบังนักกอล์ฟอาชีพดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรเลียได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันจากภาวะเลือดออกในสมองหลังอยู่พักในประเทศไทยเพื่อร่วมกันแข่งขันศึกกอล์ฟรายการ KLPGA ทัวร์รอบคัดเลือกนานาชาติโดยแพทย์ระบุว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากภาวะเลือดออกในสมองรวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่ตามมาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
15: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ถึงโลกจะไม่ใจดีกับทุกคนแต่ก็ไม่ได้ใจร้ายเสมอไป
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
3: ะอัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือก Art Bo พาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือโปร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
3: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: พี่เม้งครับถ้าคนที่อยากมาทำอาชีพนี้พี่เม้งอยากแนะนำอะไรครับ
6: ผมแนะนำอย่างแรกเลยตัวตนก่อนมันอาจจะซาลงน้อยลงแต่มันจะมี
5: กลุ่ม
6: คอมมูนคุณเนี่ยที่แข็งแกร่งอยู
5: ่
6: ต่อให้คุณเพิ่งเริ่มวันนี
5: ้
6: คุณก็เป็นได้แต่คุณต้องมีตัวตนและเป็นสเปเชียลิสต์คืออย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องเก่ง
7: จะทำดีใจมากเลยที่ทุกคนสามารถแสดงออก ในทิศทางของตัวเองได้คุณจะเป็นอะไรคุณอยากทำอะไรมันมีโน้ตฮาวมีช็อตคัทมีทางลัดให้คุณหมดเลยเพราะนั้นลุยเลยอย่ามัวแต่
5: ค
7: ิดเพราะนั้นถ้าใครมาถามจะบอกว่าลงมือเลย
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM
11: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะเนื่องจากการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะประจำเดือนสิงหาคม2569ที่จะเกิดขึ้นในวันที่17 20และ27สิงหาคมนี้ค่ะทางด้านของกรมเจ้าท่าก็ได้มีการประกาศควบคุมการเดินเรือชั่วคราวนะคะพื้นที่ควบคุมนะคะพื้นที่แรกนั่นก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณสะพานกรุงธนหรือว่าสังฮีสะพานพระปกเกล้าเรือเดินทะเลเรือสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะแล้วก็เรือทุกชนิดเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จค่ะพื้นที่ที่2นั่นก็คือคลองบางกอดน้อยนะคะตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยจนถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านค่ะจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จนะคะในเรื่องของการให้บริการเรือโดยสารในส่วนของเรือด่วนเจ้าพระยาค่ะจะให้บริการเหนือถึงท่าเรือพยัพและใต้ถึงท่าเรือราชวงศ์นะคะเรือไฟฟ้าและเรือข้ามฟากบางท่าให้บริการถึงเวลา 12:30 น.เรือข้ามฟากท่าเตียนค่ะให้บริการถึงเวลา 15:00 น.ก็ขอความร่วมมือนะคะผู้ประกอบการเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบในการฝึกซ้อมนั่นเองค่ะหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับนะคะตั้งแต่500บาทจนถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนเพราะฉะนั้นค่ะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะทุกท่านวางแผนการเดินทางทางน้ำล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมในช่วงเวลาที่กำหนดค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับ10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับประกาศเกียรติบัตรชุมชนต้นแบบพัฒนาผ้าไทยนะคะที่งานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการทุนทางวัฒนธรรมสาขาแฟชั่นนะคะโดยพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการชุมชนค่ะที่ได้ร่วมมือกับนักออกแบบชั้นนำสไตลิสต์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานแฟชั่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมากกว่า400ชิ้นสนองพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสำหรับ10ชุมชนต้นแบบค่ะที่ได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้นะคะได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมีดีนาทับจังหวัดสงขลากลุ่มทีจตุวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์อู่ไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมนะคะทั้ง10ชุมชนในฐานะผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิจิตรทันสมัยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันและพร้อมเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนที่อุดมสมบูรณ์และส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนรุ่นต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็ควรที่จะอนุรักษ์กันไว้นะคะสำหรับผ้าไทยนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ ในประเทศไทยของเรากันบ้างนะคะเกี่ยวกับกำลังพลนั่นก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีสำหรับกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6ค่ะซึ่งเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6เนี่ยจำนวน202นายรวมกำลังพลหญิงจำนวน27นายเข้าพิธีประดับเหรียญ

สำคัญนั่นก็คือการปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางส่งกำลังบำรุงหลักนะคะการสนับสนุนโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติจูบารวมไปถึงการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติและนอกเหนือจากภารกิจด้านวิศวกรรมค่ะกำลังพลไทยของเรานะคะได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างทหารกับพลเรือนเพื่อสนับสนุนประชาชนและชุมชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสถานศึกษาการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะสำหรับการเข้าพิธีประดับเหรียญสหประชาชาติในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกำลังคนไทยนะคะแล้วก็เป็นการเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษาสันติภาพที่นำความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพมาสนับสนุนภารกิจครั้งนี้เพื่อร่วมวางรากฐานแห่งสันติภาพที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวเซาท์ซูดานนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ความคืบหน้านะคะการซักซ้อมการจัดริ้วขบวนงานพระราชพิธีสมเด็จพระพันปีหลวงกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยแม่ทัพภาคที่1ค่ะพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนนะคะได้มีการตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการซักซ้อมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ3จุดด้วยกันนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยทางด้านของแม่ทัพภาคที่1ท่านเดินทางไปตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลผู้ถือฉัตรเครื่องสูงนะคะที่กรมพลาธิการทหารบกจังหวัดนนทบุรีรับฟังการบรรยายสรุปชมการซักซ้อมของกำลังพลซึ่งดำเนินการฝึกโดยกองพลฐานราบที่11ค่ะจากนั้นเดินทางไปที่สนามเครื่องบินเล็กนะคะของกองทัพอากาศที่ทุ่งสีกันเขตดอนเมืองเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถซึ่งรับผิดชอบโดยกรมสัมภวุฒิทหารบกและควบคุมการฝึกโดยกองพลที่1รักษาพระองค์นั่นเองนะคะและยังได้ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลแบกหามพระยานมาตร3ลำคาญที่กรมการขนส่งทหารบกเขตบางเขนซึ่งควบคุมการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11ค่ะทั้งนี้นะคะแม่ทัพภาคที่1ท่านก็ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าในการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติและได้มอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะและก่อนที่เราจะพักช่วงแรกกันนะคะก็อยากจะเกี่ยวประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้มีการขานรับนโยบายนะคะในเรื่องของการตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งค่ะมีใน4แนวทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือประสานผู้ว่านะคะตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัย24ชั่วโมงเตรียมเครื่องจักรกลคนให้พร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ร่วมมือกับอาสาสมัครอปพล.มูลนิธิช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังนะคะแนวทางที่3หากทรัพยากรไม่เพียงพอให้ศูนย์ปพ.สนับสนุนทันทีพร้อมกับผนึกกำลังทหารใช้เครื่องจักรกลปพ.ช่วยประชาชนค่ะแนวทางที่4นั่นก็คือการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกประสานผู้ว่าใช้เงินทดลองป้องกันยับยั้งภัยพิบัติโดยไม่ต้องรอประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็แนวทางสุดท้ายแนวทางที่5นั่นคือการสนับสนุนอพยพประชาชนทั้งเครื่องจักรกลการดำรงชีพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกค่ะก็เป็นข่าวสารนะคะที่เรามาพูดคุยกันในช่วงแรกสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะจากกรณีที่มีการแชร์กันว่ากองทัพไทยเนี่ยใช้ระเบิดลูกปลายโจมตีชาวกัมพูชาซึ่งล่าสุดก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นข่าวปลอมซึ่งยืนยันโดยกองทัพบกกระทรวงกลาโหมกองทัพไทยไม่เคยใช้ระเบิดลูกปลายที่มีการกระจายของลูกระเบิดย่อยกับกัมพูชาแต่อย่างใดค่ะแล้วก็กระสุนปืนใหญ่ที่ใช้อยู่ก็ไม่มีลูกปลายกองทัพไทยปฏิบัติการในลักษณะระบุเป้าหมายด้วยความแม่นยำโดยเฉพาะโดยมุ่งเฉพาะเป้าหมายทางทหารเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีการปฏิบัติการในพื้นที่พลเรือนโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่แพร่ในโซเชียลจึงเป็นข่าวปลอมที่มุ่งสร้างความเกลียดชังแล้วก็บิดเบือนความจริงด้านความมั่นคงค่ะเพราะฉะนั้นก็เช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์กันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของรัฐบาลค่ะที่จะมีการแจกเงินเที่ยวฟรี 3,000 ลงทะเบียนไทยเที่ยวไทย plus นะคะมาก่อนได้ก่อนก็เรียกได้ว่าเตรียมมือถือให้พร้อมเลยค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเคาะแล้วนะคะโครงการใหญ่แห่งปีไทยเที่ยวไทยพัสนะคะก็อัดฉีดงบ 1,750 ล้านบาทนะคะลงทะเบียนไทยเที่ยวไทยพลัสประจำปี2569ซึ่งทางรัฐเนี่ยจะมีการจ่ายค่าที่พักแจกเงินเที่ยวฟรี 3,000 บาทเที่ยวได้77จังหวัดทั่วไทยเปิดให้ประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์เป๋าตังค่ะเริ่ม1ตุลาคมจำกัดเพียง 500,000 สิทธิ์เท่านั้นนะคะซึ่งเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของวงการท่องเที่ยวไทยก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะครั้งที่2ประจำปี2569นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าความน่าสนใจของโครงการนี้นะคะแตกต่างจากโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในอดีตนั่นก็คือจะมีการปรับโครงสร้างเงื่อนไขให้เข้าถึงง่ายกระจายรายได้อย่างแท้จริงผ่าน3หัวใจหลักนั่นก็คือยืนยันใช้ระบบโคเพย์เมนต์นั่นก็คือรัฐร่วมจ่ายเป็นยังไงก็คือรัฐช่วยออกครึ่งหนึ่งประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นโมเดลที่เคยประสบความสำเร็จสูงสุดในการดึงคนให้ออกไปใช้จ่ายค่ะนะคะแล้วก็หัวใจหลักข้อที่2เป็นอัตราเดียวเท่ากันทั้งหมด77จังหวัดปลดล็อกความซับซ้อนไม่มีการแบ่งเกณฑ์เมืองหลักหรือว่าเมืองรองให้สับสนอีกต่อไปทุกจังหวัดใช้สัดส่วนสนับสนุนเดียวกันทั้งหมดเพื่อความเท่าเทียมและบริหารจัดการได้รวดเร็วนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายนั่นก็คือมุ่งเป้าช่วยคนตัวเล็กออกแบบมาตรการเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนร้านโอท็อปและธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อให้เงินเนี่ยสะพัดลงลึกถึงเศรษฐกิจฐานรากอย่างจริงจังก็มาเช็คเงื่อนไขกันนะคะว่าใครบ้างที่จะมีสิทธิ์นะคะได้ไทยเที่ยวไทยพลัส 2,569 นั่นเองค่ะก็จะมีสำหรับประชาชนที่เตรียมรอรับสิทธิ์โครงการนี้ก็จะจัดเต็มนะคะสิทธิประโยชน์ครอบคลุมทุกมิติการเดินทางมีรายละเอียดเบื้องต้นนั่นก็คือโควต้าสิทธิจำกัดเพียง 500,000 สิทธิ์เท่านั้น1คนได้รับสูงสุด5สิทธิ์ค่ะส่วนลดที่พักรัฐสนับสนุนค่าโรงแรมที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์คูปองท่องเที่ยวสนับสนุนคูปองดิจิทัลกินเที่ยวสูงสุดไม่เกิน500บาทต่อสิทธิ์นะคะพื้นที่ก็ครอบคลุมใช้ได้77จังหวัดทั่วประเทศนะคะหมวดหมู่ที่ใช้ได้ครอบคลุมทั้งโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวร้านสินค้าโอท็อปสปานวดเพื่อสุขภาพแพ็คเกจทัวร์วันเดย์ทริปรถเช่ารถสาธารณะและเรือเช่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็ข้อแนะนำสำหรับนักเดินทางนะคะนั่นก็คืออัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ผูกบัญชี G-Wallet ให้เรียบร้อยก่อนวันเปิดลงทะเบียนช่องทางดาวน์โหลดหลักแอปเป๋าตังค่ะต้องมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ดูแลระบบนะคะระบบ Android ดาวน์โหลดเป๋าตังผ่าน Google Play Store นะคะแล้วก็คลิกรองรับปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไประบบ iOS ค่ะดาวน์โหลดเป๋าตัง App Store คลิกรองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไปนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเรามาเตรียมตัวนะคะเตรียมแอปพลิเคชันในมือถือของเราให้พร้อมสำหรับโครงการนี้กันดีกว่าค่ะในช่วงนี้ช่วงของที่มีในเรื่องของสภาพอากาศที่ฝนตกนะคะก็อยากจะแจ้งเตือนเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่โรคโควิด -19 ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะที่ประชาชนทุกคนควรให้ความสำคัญโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นโรงเรียนสถานประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลรวมไปถึงสถานที่สาธารณะต่างๆนะคะเนื่องจากการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือว่าจำนวนมากเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อได้ค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนและไกลตัวเรานะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันช่วยกันป้องกัน
ได้หากมีอาการป่วยก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมเนาะไม่ใช่แบบเราป่วยอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วออกไปใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยเราก็จะไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนั่นก็คือเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองค่ะพักผ่อนให้เพียงพอเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากควรให้ความสำคัญกับระบบระบายอากาศที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ให้อากาศในถ่ายเทได้สะดวกการทำความสะอาดพื้นที่จุดสัมผัสรวมถึงการสังเกตอาการและแยกผู้ป่วยตามความเหมาะสมหากพบผู้มีอาการที่เพิ่มขึ้นผิดปกติก็ควรประสานหน่วยงานสาธารณสุขและประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมนั่นเองค่ะโดยส่วนตัวของดิฉันเองนะคะก็มีการพกสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้สำหรับฉีดมือตลอดนะคะเพราะว่าเราจะต้องที่บ้านมีเด็กเล็กกันเนาะก็ต้องมีการรักษาภูมิสร้างภูมิคุ้มกันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมนะคะโดยจะมีการจัดรถรับส่งฟรีระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดให้บริการทุกวันพุธถึงอาทิตย์ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะการท่องเที่ยวครั้งนี้ก็ภายใต้แนวคิดเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้เยี่ยมชมอาคารเรียนรู้เรื่องโขนและเรียนรู้คุณค่าของโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยนะคะที่มีการผสมผสานศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงก่อนเดินทางด้วยรถรางไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อชมผลงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่ารวมไปถึงการเลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกภายในพื้นที่ค่ะในส่วนของการบริการรถรับส่งก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะรับส่งระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะโดยเที่ยวไปรถจะออกจากบริเวณถนนพระรานเนี่ยตรงข้ามประตูวิมานเทเวศฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา 11:00 น.และจะเดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดประมาณ 12:30 น.ค่ะสำหรับเที่ยวกลับนะคะรถออกจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเวลา 15:30 น.เดินทางถึงจุดส่งที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อาคาร4ประมาณเวลาสัก 16:30 น.ถึง 17:00 น.ค่ะสำหรับท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะสนใจสามารถที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางที่โครงการกำหนดโดยรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่นั่งของรถในแต่ละรอบละไม่เกิน50ที่นั่งนั่นเองค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ arts of the kingdom freebus.com นั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของมติครม.นะคะที่ได้มีการเห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงศึกษาธิการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติก็ถือว่าเป็นการเดินหน้ามาตรการเชิงรุกคัดกรองอาวุธซ้อมแผนเผชิญเหตุดูแลสุขภาพจิตยกระดับสถานศึกษาเป็นสคูลเซฟตี้โซนแล้วก็เตรียมเซฟรูมดูแลเด็กทั้งกายและใจค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการนะคะที่มีผลทันทีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่10สิงหาคมกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือว่า School Safety Zone ค่ะพร้อมกับจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินบูรณาการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรค่ะในระยะยาวนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อที่จะวางระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมกับติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมไปถึงการคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์ค่ะแต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะก็ถือว่าเป็นความที่รัฐบาลนะคะใส่ใจในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะโฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์4,400,000รายเร่งกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน31สิงหาคมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟเวิล
4: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
5: วฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชุนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชุนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาน
1: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจากข้อมูลกรมการปกครองณวันที่15สิงหาคม69พบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคม69ซึ่งอยู่ที่ 2,100,000 คนหรือร้อยละ69ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 980,000 คนเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,400,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 4,100,000 คนเมื่อวันที่2สิงหาคม69ทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ5,200,000 คนเหลือประมาณ 4,900,000 คนโดยต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569สำหรับตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
8: ระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้ประเทศไทย19สิงหาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ประชาชนเริ่มต้นลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทดสอบระบบเข้าโครงการไทย AI Passport เป็นวันแรกจากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ28สิงหาคมและเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานได้จริง31สิงหาคมนี้ยังต้องติดตามมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเตรียมพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน17สิงหาคมนี้สภากทมจะนัดประชุมสมัยพิเศษเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมเสียบบัตรแทนกันระหว่างการพิจารณางบประมาณในวันศุกร์ที่21สิงหาคมเตรียมทดลองเปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฟรีมอเตอร์เวย์สาย M6 บางปะอินปักช่องเริ่มวันศุกร์ที่21สิงหาคมเวลา 12:00 น.ไปจนถึงวันอาทิตย์ในเวลา 24:00 น.โดยจะทดลองใช้ทุกสัปดาห์ตลอดปี2 2569และสัปดาห์หน้านี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงปล่อยวางกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได
4: ้ EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าสวัสดีวันอาทิตย์การพาสัตว์เลี้ยงออกไปเดินเล่นวันละครั้งจะช่วยให้เขาและเรามีความสุขขึ้นได้นะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: EFM Playlist of the Week
6: Highest Clamor
7: Number 4
8: นาฬิกาทรายโบกี้ไลออน

0: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: พาช่างภาพพาไปมู
0: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าขชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในขชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: EFM On Tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุกค่ะกระทรวงคมนาคมเดินหน้าลดค่าครองชีพปฏิรูประบบตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการ1มกราคม2570สักครู่มาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายพิพัฒน์ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลลดภาระค่าครองชีพเร่งเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะเดินหน้าค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมพร้อมเร่งกฎหมายระบบบริหารจัดการรายได้และการหารือกับผู้ให้บริการตั้งเป้าให้บริการภายใน1มกราคม2570คุณธิตารีแสงสว่างรายงานค่ะ
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมหรือคนต.ครั้งที่2ทับ2569โดยคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามพรบการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพ.ศ. 2568ตั้งเป้าให้บริการได้ภายในวันที่1มกราคม2570นายพิพัฒน์กล่าวว่าแนวทางสำคัญของมาตรการคือการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับรถไฟฟ้าสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมในพื้นที่กทม.และปริมณฑลกำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมลดการคิดค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายทั้งนี้ในส่วนของการเตรียมกลไกบริหารจัดการรายได้กลางที่ประชุมมอบหมายให้สนขเร่งดำเนินการจัดทำประกาศกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือ CCH พร้อมหารือกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมให้เป็นไปตามมติครม.และให้เป็นไปตามพรบ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบบริหารจัดการรายได้มีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้และรองรับการเชื่อมโยงธุรกรรมจากระบบขนส่งหลายสายทางอย่างมีประสิทธิภาพก่อนนำเสนอคนต.พิจารณาตามขั้นตอนนอกจากนี้เห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองตามพรบ.บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมรวม10ฉบับเพื่อดำเนินการวางหลักเกณฑ์มาตรฐานและกลไกกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมให้มีความชัดเจนและเป็นระบบธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียและเกิด after shock ตามมาอีกกว่า340ระลอกเมื่อวานนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงขณะนี้อยู่ที่51คนแล้วคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกนับร้อยคนในจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกในจำนวนนี้37คนอาการสาหัสและ77คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้านทีมกู้ภัยยังคงทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้ที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังต่างๆแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวยังทำให้อาคารบ้านเรือนกว่า 1,300 หลังพังเสียหายขณะเดียวกันประชาชนราว 5,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยด้านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียกล่าวว่าทางการได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจมากกว่า 3,500 นายลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว
4: อย่าทิ้งขยะเรี่ยราดจนเป็นนิสัยเพราะอาจติดตัวไปถึงคนใกล้ตัว
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษ

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
1: ปลายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊ดกับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงปลายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไฟเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
2: อังคารคลุมโปง
3: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทำธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากเถียงนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นควันๆนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
4: ว้าย
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00-4:00ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
7: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
5: ฮะอินอะไรนะ
4: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
6: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน

0: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
7: มแชร์ข่าวเช้า
8: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
9: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายเว็บพนันรวบแอดมินดูแลระบบได้ยกแก๊งสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายเว็บพนัน Money Game 888จับกลุ่มแอดมินยกแก๊งก่อนขยายผลตามจับเจ้าของเว็บขณะกำลังทำธุรกรรมยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
6: กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ Money Game 888หลังแฝงตัวล่อเล่นและขยายผลจนพบเส้นทางบัญชีม้าและตัวแอดมินเปิดเว็บพนันมานานกว่า1ปีมีสมาชิกกว่า 5,000 คนเงินหมุนเวียนกว่า12ล้านบาทต่อปีก่อนศาลอนุมัติหมายจับและหมายค้นกระทั่งวันที่8สิงหาคมสามารถจับแอดมินได้2รายในพื้นที่เชียงใหม่และเชียงรายโดยทั้งคู่รับสารภาพและให้ข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงผู้ดูแลเครือข่ายต่อมาวันที่14สิงหาคมตำรวจเข้าค้น2จุดในกรุงเทพมหานครและปทุมธานีจุดแรกจับแอดมินวัย31ปีได้คาเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดตอบแชทลูกค้าพร้อมยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า5รายการส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักของเจ้าของเว็บพนันเจ้าตัวไหวตัวทันหลบหนีไปก่อนตำรวจเข้าตรวจค้นพบเพียงภรรยาและลูกเจ้าหน้าที่จึงยึดอุปกรณ์และอายัดทรัพย์สินบางส่วนก่อนเร่งติดตามตัวล่าสุดตำรวจสืบทราบว่านายสิงห์ลินทรัพย์อายุ41ปีเจ้าของเว็บพนันกำลังทำธุรกรรมอยู่ในห้างย่านถนนกำแพงเพชร6จึงเข้าจับกุมได้ในที่สุดรวบผู้ต้องหาทั้งหมด4รายดำเนินคดีในความผิดชักชวนให้เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากขณะนี้ตำรวจเร่งขยายผลผู้ร่วมขบวนการพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดต่อไปพงษ์ละทีประพฤติดีรายงาน
5: สถานีตำรวจภูธรบ่อผุดเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาชายสัญชาติอิสราเอลอายุ45ปีตามหมายจับศาลจังหวัดเกาะสมุยจำนวน19หมายจับในความผิดฐานร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในบัญชี1โดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวยินยอมให้มีผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ต่างด้าวช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยต่างด้าวนั้นไม่ได้รับอนุญาตพร้อมส่งดำเนินคดีต่อไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
7: หวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นนะคะทมนรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: เ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ลงมือทำดีกว่าบ่น
0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

สวัสดีบ่ายวันอาทิตย์ครับผมคุณผู้ฟังต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM 94ครับ3โมงถึง5โมงเย็นอยู่ด้วยกันกับผม DJ พีมนะจ๊ะ2ชั่วโมงนี้ครับผมเช่นเคยคุณผู้ฟัง EFM New Release ของเรานะครับมีเพลงใหม่แนะนำอีกเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นจูนอินกันเข้ามาแล้วอาทิตย์หน้าคุยกับทุกคนรู้เรื่องแน่นอนคุณผู้ฟังอย่างเมื่อกี้ที่เพิ่งเปิดไปครับผมเป็นเพลงก่อนใหม่ล่าสุดละกันของพี่พิกฤตนะแต่ว่ามีขอเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงเลยจัดให้ไปที่เรียบร้อยนะครับผมเก่งไม่พอนะคุณผู้ฟังที่สำคัญเลยคือพี่พิกฤตเนี่ยเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงด้วยนะครับผมชื่อว่า Your Candy นะปล่อยออกมาใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันได้เดี๋ยวเปิดให้พรุ่งนี้คุณผู้ฟังช่วง EFM Morning Mood นะจ๊ะอย่าลืมครับวันนี้อยากฟังเพลงใหม่เพลงไหนหรือว่าแนะนำเพลงใหม่เพลงอะไรให้กับชาว EFM ได้ฟังนะคุณผู้ฟังส่งเข้ามาได้เลย2ช่องทางครับ Atime ฟัง Fin Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live นะครับทักทายช่องแชทของเรากันก่อนเลยดีกว่าบ่ายวันนี้มีใครทักทายเข้ามาแล้วบ้างนะฮะสวัสดีพี่นุ่นนะสวัสดีน้องปูนนะครับผมสวัสดีคุณเพลด้วยนะสวัสดีแฟนๆของเติ้ลเฟิร์สวันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะอยากฟังเพลงอะไรขอเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่เพชรด้วยมาเดี๋ยวลุยกันก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ฟังก่อนไปเริ่มกันวันนี้ครับผมฝากไว้ครั้งนึงกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เละมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับหนึ่งผลงานเพลงแรกเปิดหัวชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังอยากแนะนำหนึ่งเพลงใหม่ล่าสุดครับผมหลังจากที่เขาเพิ่งเดบิวต์ซิงเกิลมาก่อนหน้านี้ตอนนี้ปล่อยซิงเกิลที่2ตามๆกันออกมาแล้วนะครับผมและแอบไปสอบถามโปรดิวเซอร์เขามาเขาบอกว่าภาคภูมิใจกับเพลงนี้มากอยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองฟังนะครับน้องๆ Dice Blue ครับผมหลังจากสปินออฟออกมาจากน้องๆวง Dice กับแก๊งแรกแก๊งฝั่งสีน้ำเงินของเราคุณผู้ฟังปล่อยซิงเกิลที่2ออกมาเรียบร้อยครับผมไปลองไปฟังกันดูกับเพลงนี้จาก Dice Blue กับลองกอดครับ

หนึ่งดูโอที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆทั้งคู่คุณผู้ฟังอย่างจัสมินิก้านะครับผมกับผลงานเพลงใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยคุณผู้ฟังกับไม่คิดถึงเท่าไหร่ครับล่าสุดเนี่ยตัวของจัสมินเองเนี่ยเพิ่งมีไปฝากผลงานไว้กับไอออนบอยนะคุณผู้ฟังอย่างแบดดี้ซึ่งโอ้โหทำออกมาได้ดีมากในเพลงนั้นและเพลงนี้ปล่อยออกมาคนละแนวเลยนะเพลงนั้นเนี่ยจะดูมีความแบบขี้เล่นขี้เล่นแต่โอ้โหมาในเพลงที่ปล่อยออกมาอย่างไม่คิดถึงเท่าไหร่เนี่ยมีความจริงจังแล้วก็มีความแบบจริงใจมากๆนะครับผมเพราะฉันฝากเพลงนี้แล้วก็ดูโอ้คู่นี้ไว้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปกันต่อในเพลงต่อไปเลยคุณผู้ฟังขอนเข้ามาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวจัดให้ก่อนเลย1ผลงานการคอลแลบกันระหว่าง2เทพคุณผู้ฟัง2ก็อดนะครับผมนี่คือ Song of God ครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าร้องตามเพลงนี้ร้องไห้ง่ายกว่าตึกแกมมี่ว่าสูงแล้วเสียงในเพลงนี้สูงกว่านะครับผลงานเพลงจากน้องนุนิวฟิชเชอริงกับไอดอลของเขาอย่างพี่โบกี้ไลออนนะครับผมหนึ่งงานคอลแลบที่เชื่อว่าแฟนๆเพลงของน้องนุนิวเนี่ยน่าจะรอกันอยู่นะครับผมแล้วก็สุดท้ายมาเสิร์ฟให้กับทุกคนแล้วและเสิร์ฟรอบนี้คือเสิร์ฟแบบสับๆเลยคุณผู้ฟังไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่คือเพลงใหม่จากนุนิวฟิชเชอริงกับพี่โบกี้ไลออนนี่คือคาตาครับ

0: ล่าสุดจากพี่ Yesterday ครับผมขอเข้ามาจัดให้กันอีกหนึ่งเพลงนะคุณผู้ฟังกับที่ที่ปลอดภัยครับหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วมันอบอุ่นมากเลยอ่ะฟังแล้วรู้สึกว่าถ้าสมมุติรู้สึกกลัวรู้สึกท้อแท้รู้สึกอะไรกับชีวิตอยู่สักอย่างเปิดเพลงนี้แล้วมันเหมือนเราจะดีขึ้นนะคุณผู้ฟังแล้วชอบหนึ่งคอนเทนต์ของพี่ Yesterday มากเลยที่เขาไปเขียนโปรโมทเพลงอ่ะบนเหมือนป้ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขียนว่าที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ยืนชูอยู่ริมถนนสักพักนึงมีพี่ไรเดอร์คนนึงขับมอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็มาถามพี่ๆ Yesterday ว่าพี่ๆคือที่ที่ปลอดภัยจริงๆใช่ไหมแล้วเขาก็เดินเข้าไปกอดพี่ๆวง Yesterday ครับแล้วก็ร้องไห้ออกมาคุณผู้ฟังซึ่งถามไปถามมาเนี่ยเหมือนกับว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแบดเดย์ของพี่ไรเดอร์คนนั้นมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วเขาบังเอิญมาเจอป้ายนี้พอดีแล้วไม่มีใครที่บ้านให้กลับไประบายก็เลยขออนุญาตระบายกับพี่ๆที่ที่ปลอดภัยตรงนี้เลยละกันลองไปตามกันได้คุณผู้ฟังในโซเชียลมีเดียของทางพี่ Yesterday เลยคือดูแล้วแบบขนลุกซึ้งมากจริงนะครับเพราะฉันฝากเพลงนี้ไว้ด้วยครับผมกับที่ที่ปลอดภัยครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ1ผลงานเพลงเศร้าที่ทำให้เรายิ้มได้จากลานดอกไม้จ้า
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Is that good?
5: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
4: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: Is that good?
5: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
4: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: 1 2 3 go
9: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: EFM on tour พร้อม3 4
12: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยหอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
13: EFM on tour
14: รุ่นพี่เตรียม

0: ร้องรุ่นน้องเตรียมยอยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
1: อายอ
0: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
2: สวัสดีวันอาทิตย
3: ์ชีวิตอ่ะมันต้องมีทั้งงาน
2: มีทั้งเงิน
3: แล้วก็มีทั้งเธอนะคนสวย
0: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: 1 2 1 2 3

ชอบความเป็นโฟล์กซองของเพลงนี้จากลานดอกไม้มากๆเลยคุณผู้ฟังคือแนวดนตรีกีตาร์โปร่งตัวเดียวพร้อมกับเสียงร้องของแอนซึ่งโอ้โหเอ้ยเสียงร้องของอูปิมคุณผู้ฟังขออภัยเสียงร้องของอูปิมที่แบบมันเพราะมากๆอยู่แล้วอะแล้วกีตาร์ตัวเดียวคือเอาอยู่มากเอาจริงนะเคยคุยกับโปรดิวเซอร์คนหนึ่งคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเพลงที่ดีเนี่ยกีตาร์หนึ่งตัวเสียงร้องหนึ่งคนมันต้องออกมาเพราะแล้วไม่จำเป็นต้องมีซาวอื่นเลยซาวอื่นเป็นแค่ตัวเสริมให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกแต่คุณผู้ฟังคิดดูว่าขนาดเพลงนี้เนี่ยไม่ได้มีซาวอื่นในการเสริมให้มันดีขึ้นไปแต่ว่ามันยังฟังสบายเพราะขนาดนี้ครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับผลงานคุณภาพจากลานดอกไม้คุณผู้ฟังกับขอให้ฟ้าอวยพรครับหนึ่งเพลงที่พูดถึงการจากลาที่ก็ทิ้งรอยยิ้มไว้ได้เหมือนการเลิกกันที่ดีนั่นแหละคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปกันต่อในเพลงต่อไปดีกว่าครับผมผลงานเพลงจากเลดี้ปรางครับคุณผู้ฟังขอเข้ามาจัดให้ครับหลังๆนี่แฮปปี้อเวอร์นี่ไม่ใช่แค่ชั่วโมงเดียวนะฮะเหมือนจะ24ชั่วโมงเลยนะฮะ

0: หนึ่งผลงานเพลงรักครับผมจากโอ้โหพี่วงเฮิร์สไปจุ้นกับพี่ข้าวเฟลโลนะคุณผู้ฟังใครคิดว่าอันนี้ยังหวานไม่พออยากให้ลองไปดู MV กันนะครับโคตรหวานพิมพ์บอกเลยทิ้งท้ายชั่วโมงแรกกันไปคุณผู้ฟังขอบคุณขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อในชั่วโมงที่2ของ EFM New Release มีผลงานเพลงจากพี่เป้ว่าเพลนส์พี่เป้ MVL แล้วก็วิลเลียมจักรพัฒน์รออยู่เดี๋ยวเจอกันจ้า
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หารแมวอาหารแมวกินโนอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินโนนะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เป้าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือกอาร์ตโบพาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือPro.
3: EFM Fandom Live
4: ตอนหลับมีผัดเอย่าสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: เล่นเกมไหม
6: ได้
4: ค่ะเกมของเราชื่อเกมว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเธอรู้ไหมฉันชอบที่เธอจุดๆๆแล้วเธอรู้ไหมก่อนนอนฉันชอบที่ได้ยินเธอกระซิบข้างหูฉันว่ารักนะ
6: โอเค
4: ต้องสลับเธอรู้ไหมฉันชอบที่เห็นเธอเต้นท่า
5: โดโดมันคือท่าซิงเนเจอร์พี่มีค่ะ
4: โดโดโดโดโดโดโดโด
5: เดี๋ยวมันจะเลยกล้องไง
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหุกค่ะโฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบและผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่มาติดตามค่ะ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันภัยและปัญหาบนโลกออนไลน์มีหลายรูปแบบขณะที่ภาครัฐมีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ทราบว่าต้องแจ้งเรื่องใดที่ใดหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางล่าสุดสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดระบบจะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปสำหรับแจ้งรัฐไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้เป็นระบบเดียวแต่เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกมัยบ้านแพ้วตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งสู่ภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายปิยพงศ์ศรีวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าหลังจากมีการเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามนโยบายควิกวินของกระทรวงคมนาคมปัจจุบันงานก่อสร้างโยธามีความคืบหน้าในภาพรวมถึง98%และมีความพร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอดทุกวัน24ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งจะสามารถใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ได้ต่อเนื่องตลอดสายจากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้เข้าสู่ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 บนถนนพระราม2บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยไปจนถึงจุดสิ้นสุดทางยกระดับที่บ้านแพ้วรวม25กิโลเมตรต่อด้วยทางหลวงหมายเลข35ถนนพระราม2มุ่งสู่จังหวัดสมุทรสงครามไปจนถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อเชื่อมต่อลงพื้นที่ภาคใต้โดยจะเปิดให้ใช้เส้นทางขึ้นลง4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีเป้าหมายที่จะเปิดเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ทั้งนี้เนื่องจากงานก่อสร้างโยธาและติดตั้งระบบยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์การเปิดทดลองให้บริการจึงจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารส่วนคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถสำล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตที่ใช้ทางทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: และปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคมรางวัลเลขหน้า3ตัว731และ429รางวัลเลขท้าย3ตัว937และ094รางวัลเลขท้าย2ตัว53และรางวัลที่1 004615
7: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกานะคะธมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

กลับมาลุยกันต่อกับชั่วโมงที่2กับ EFM New Release ครับคุณผู้ฟังก่อนไปลุยการฝากไว้อีกครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับจัดให้เรียบร้อยกับจำได้ว่าลืมจากวิลเลียมจักรพรรดินะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยกับเพลงต่อไปดีกว่าผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ Pepper Plains ครับผมลุยกันเลยกับวันที่ไม่มีจริงครับ

ึงผลงานเพลงที่อยากแนะนำมากๆครับคุณผู้ฟังใหม่เลยจากคอนบอยครับอย่างกาละครั้งเดียวคุณผู้ฟังเนื้อหาของมันเนี่ยว่าดีแล้วนะแต่อยากให้ลองฟังดนตรีของมันเมื่อกี้คุณผู้ฟังคือมันมีความแบบไม่ได้ทีป๊อปจ๋าจนเกินไปมีความผสม 90s อยู่นิดๆแต่คุณผู้ฟังและเสียงของคอนบอยเองอ่ะเขาเป็นคนที่มีความเนื้อเสียงมีความเป็นเพื่อชีวิตอยู่นิดนึงอ่ะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าคิดเหมือนพิมหรือเปล่านะอาจจะเป็นออปิเนียนของพิมเองนะครับผมแต่ว่าเนี่ยแหละมันเป็นหนึ่งสิ่งที่เวลาพิมรู้สึกแล้วกันว่าเนื้อเสียงที่มันมีความเพื่อชีวิตมารวมมันกับดนตรีที่มันมีความโฟกซองนิดนึงแล้วก็มีความทีป๊อปนิดนึงแต่ไม่ได้ทีป๊อปจ๋ามากอะไรเงี้ยลงตัวมากคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงนี้อย่างกาละครั้งเดียวครับผมเดี๋ยวไปกันต่อในเพลงต่อไปด้วยคุณผู้ฟังบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยหูเคลือบทองของจริงนะฮะเรียกว่าเคลือบแล้วเคลือบอีกเวอร์ชันออริจินอลก็เคลือบแล้วเคลือบไป1ข้างเวอร์ชันนี้เคลือบไปเลย2ข้างคุณผู้ฟังเพราะว่าโอ้เป็นการคอลแลบกันที่เอาจริงพิมพ์ตั้งตารอคอยมากตั้งแต่วันที่เขาประกาศออกมาคุณผู้ฟังว่าเขาจะทำสเปเชียลเวอร์ชันของเพลงนี้ครับพี่โบกี้ไลออนฟีเจอริงกับพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ครับผมใน1ผลงานเพลงใหม่จากพี่โบกี้สเปเชียลเวอร์ชันกับนาฬิกาทรายครับดีมากคุณผู้ฟังเตรียมตัวรับแรงกระแทกเลย

เจ๋งมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังการเปรียบเทียบความรักตลอดไปเหมือนกับน้ำเปล่าที่ไม่ได้ดื่มได้แค่ชั่วคราวแต่เราต้องดื่มมันตลอดไปโอ้โหจริงคุณผู้ฟังบางคนไปเจอคนแบบซ่าๆเหมือนแบบโค้กไปเจอคนแบบเรดแฟลกเหมือนแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะดื่มไปได้ตลอดไงคุณผู้ฟังเข้าใจไหมแต่บางทีการที่เจอคนแบบจืดๆสบายๆชีวิตง่ายๆแบบน้ำเปล่าเนี่ยมันทำให้เราสามารถดื่มเขาไปได้ตลอดนะครับโอ้โหเท่มากเลยอ่ะพี่เป้แล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเวลาไหนอีกที่เราต้องการน้ำเปล่าฮะไม่รู้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวบอกให้เวลาที่เราดูซีรีส์ที่เราชอบแล้วเรากรี๊ดมันออกมาดังๆอ่ะคุณผู้ฟังบางทีคอมันแห้งมันต้องการน้ำเปล่านะเพราะฉะนั้นครับผมน้ำเปล่าเข้าได้เลยสำหรับใครที่มีแอป 1D อยู่ครับคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์กระแสแรงที่ทุกคนกำลังพูดถึงครับผมยกทัพมาให้รับชมย้อนหลังกันแบบจัดเต็มครับเฉพาะบนแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นเลยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่กำลังออกอากาศตอนนี้และกำลังมาแรงมากๆครับอย่างเงาใต้พระจันทร์นะ Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟครับผมจากคู่กัดเนี่ยเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าตอนจบเนี่ยเขาจะเป็นคู่กันหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายด้วยนะครับซีรีส์ที่ชวนทุกคนลุ้นไปแล้วก็ตามหาสืบสวนสอบสวนกันไปว่าใครกันแน่เป็นฆาตกรครับส่วนซีรีส์ที่สามารถรับชมย้อนหลังได้แบบครบทุกตอนรวดเดียวนะคุณผู้ฟังมีทั้งต้นส้มอยู่บ้านขาวแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยนะครับรันไม่ชอบวายโอลิเฟรนด์สกรีมซอนครับและรักครูเท่าโลกเลยคุณผู้ฟังอันนี้คือแค่น้ำจิ้มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้กำลังจะกลับเข้ามากำลังจะเข้ามาในแอป 1D ของเราแล้วอย่างซีรีส์เรื่อง You Maniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าครับกันช็อตผมลงรักฆาตกรหงเสนคลุกฝุ่นครับและโปรดอยู่ในความคุ้มครองของป้องปืนคุณผู้ฟังนี่คือ4ซีรีส์ที่เตรียมตัวยกขบวนเข้ามานะครับผมในแอป 1D ของเราครับแน่นอนว่าซีรีส์ที่หลายคนพูดถึงซีรีส์ที่หลายคนรอและกำลังเป็นกระแสครับวันนี้ทุกความสนุกเนี่ยจาก GMM TV พร้อมให้คุณรับชมย้อนหลังได้แบบเต็มอิ่มจุใจเลยดูได้แล้ววันนี้เฉพาะบนแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นครับ

0: ตอนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์เมย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
4: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์เมย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
4: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
1: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
2: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
0: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
2: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
0: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบค์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
1: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: ทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่างานประจำมันทำให้เราเหนื่อยและไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็เลยมาซื้อโฮมสเตย์มือสองที่จังหวัดน่านมันเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เนาะอะไรเงี้ยอยากได้กำลังใจมากๆเพื่อที่จะสู้ไปได้ถึงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
4: เท่าที่เราดูมันก็ธรรมชาติดีนะจะแนะนำดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คนเมืองไปฟ้าต้องทำในสิ่งที่คนเมืองหวยหานั่นคือความสโลไลฟ์พอโฮมสเตย์เรารู้สึกว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของการออกไปใช้ชีวิตเป็นแบบพื้นบ้านโลเคอลจริงๆเช่นตอนเช้าตักบาตรเตรียมของให้ไปด้วยกันตอนเย็นทำกับข้าวร่วมกับเราแล้วถ่ายลงคอนเทนต์เลยค่ะอันนี้พี่แนะนำเนาะลองดูนะ
5: พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM New Release
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: กลับมาสู่เบรกสุดท้ายกันแล้วครับผมคุณผู้ฟังกับ EFM New Release วันอาทิตย์นี้นะครับผมก่อนไปลุยกันต่อคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับ

เดี๋ยวเจอกับพิมพ์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟัง6โมงถึง8โมงเช้าที่ FM Morning Mood นะครับผมแล้วก็ตามสูตรพนักงานออฟฟิศอย่างพวกเราเนาะคุณผู้ฟัง8โมงเสร็จปุ๊บขออนุญาตกลับไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่ออฟฟิศอีกทีนะครับผมตอนเที่ยงนะฮะเหตุผลที่พูดเพราะหัวหน้าผมฟังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับผมอยากเปิด1เพลงนี้ให้กับหัวหน้านะครับก่อนอื่นเลยพรุ่งนี้ขออนุญาตเข้าบ่ายนะครับอย่าเพิ่งไล่ผมออกนะฮะนี่คือผลงานเพลงที่อยากเปิดให้จากพี่แจ๊สพุทนิกปะปิยองกุ๊กๆหัวหน้าครับทิ้งกันไม่ได้หรอกครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ดอยเมฆหมอกบนบังนภา
2: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: พร้อม3 4
6: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
7: EFM on tour
8: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพโยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
6: อายกอายกโยกโยก
8: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cornet Four Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
15: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: คิดถึงยาง
12: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
16: ้คิดถึงยาง
12: บอกก็ได้คิดถึง
16: อุ๊ยไม่ได้ถาม
12: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
16: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV ฮะคิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
17: ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
15: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังฝนตกหนักพื้นที่บนดอยส่งผลเกิดน้ำป่าไหลหลาก ย้ำนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณน้ำตกและลำน้ำในช่วงนี้จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดระเบียบร้านจำหน่ายกัญชายกระดับการบังคับใช้กฎหมายและติดตามตรวจสอบสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องหลังพบสถานประกอบการในย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่ยังลักลอบเปิดให้บริการและจำหน่ายกัญชาฝ่าฝืนกฎหมายพร้อมย้ำผู้ประกอบการทุกรายต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดพิพัฒน์ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลลดภาระค่าครองชีพเร่งเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะเดินหน้าค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมพร้อมเร่งกฎหมายระบบบริหารจัดการรายได้และการหารือกับผู้ให้บริการตั้งเป้าให้บริการภายใน1มกราคม2570โฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์ 4.4 ล้านรายเร่งรัดกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน31สิงหาคมนี้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเตรียมทำประชาพิจารณ์เก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวระทึกต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ข้างวัดพระศรีสรรเพชรโค่นล้มทับนักท่องเที่ยวต่างชาติเจ็บ4รายเร่งนำส่งโรงพยาบาลพทเตรียมลงพื้นที่เรือนจำขอนแก่นหลังคนงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ขุดปรับพื้นที่ด้วยรถแบ็คโฮพบถุงพลาสติกทึบแสงต้องสงสัยถูกฝังใต้ดิน30ถุงมีลักษณะคล้ายยาบ้ารอพิสูจน์หลักฐานภาค4ตรวจยืนยันพร้อมเร่งหาที่มาและผู้เกี่ยวข้องกรมสุขภาพจิตเตือนข่มขู่ไม่ใช่เรื่องเล่นห่วงพฤติกรรมเรียนแบบในโรงเรียนย้ำ2ไม่1ร่วมไม่ส่งต่อไม่เรียนแบบและร่วมแจ้งเบาะแสรองผู้ว่าปราจีนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมแฝงมาเป็นดินถมให้ฟรีในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีผลตรวจเป็นของเสียอันตรายเร่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องออกหมายเรียกผู้ครอบครองที่ดินเข้าให้ปากคำกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภาคเหนืออีสานรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 18-21 สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเดินหน้าภารกิจกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ล่าสุดเสียชีวิตพุ่งเป็น51คนแล้วบาดเจ็บอีกนับร้อยคนในวันเดียวกันยังมีรายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.9 ตามมายังไม่มีรายงานความสูญเสียและปิดท้ายผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคม2569รางวัลเลขหน้า3ตัว731และ429รางวัลเลขท้าย3ตัว937และ094รางวัลเลขท้าย2ตัว53และรางวัลที่1 004615
0: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
11: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
18: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่าหวังอะไรจากสิ่งที่ไม่ได้ลงมือ
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทยHoney

0: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์ EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
3: อยกอยกยกยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
6: สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดกำลังจะผ่านไป
7: แล้วเมื่อไหร่คนมีใจจะผ่านมาคะ
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
8: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
5: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
6: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
5: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: FM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงเฉลิมฉลองในทุกๆความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตาม
4: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามัยหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
7: ฮะอินอะไรนะ
6: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
8: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
9: Is that good?
10: นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆ

0: าเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: คะสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EMM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
4: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
10: FM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
9: อยก
11: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ Paprika Conne โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก
15: EFM Playlist Non-Stop
11: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
7: สารพันเรื่องราว
5: ในเคาะข่าวค่ำ
8: 19:30 นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวันดวงแก้วนะคะพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าข้อข่าวค่ำเรามีทุกวันนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำกันได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะสำหรับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะตั้งแต่วันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่22สิงหาคม14ปีแล้วนะคะที่ไทยที่ไม่มีผู้นำของไทยนั้นเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียเลยนะคะและการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลก็ตั้งความหวังว่าจะเป็นการเปิดนะคะแนวทางการค้านะฮะใหม่สู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็จะมีการเปิดตลาดดึงนักลงทุนจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮเทคนะคะที่ต้องยอมรับว่าต่างประเทศนั้นเขาก็มีความเจริญมากกว่าเรานะคะแล้วก็เราเองก็ต้องมีการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับเขาด้วยรวมถึงด้านพลังงานต่างๆด้วยนะคะมาดูอีกประเด็นนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์บริษัทโตโยต้านะคะที่ตั้งฐานการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็มีข่าวมาตลอดว่าทางอินโดนีเซียนั้นก็พยายามที่จะยื่นข้อเสนอมากมายทีเดียวเพื่อดึงบริษัทโตโยต้านั้นไปสร้างฐานการผลิตรถยนต์ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะวันนี้ทาง BOI ก็มีความมั่นใจนะคะว่าไทยเรายังมีจุดแข็งในเรื่องของการผลิตรถยนต์นะคะที่ทำกันมาอย่างยาวนานมีห่วงโซ่อุปทานแล้วก็บุคลากรนะคะที่ตอบสนองนะฮะแม้ว่าอินโดนีเซียจะเร่งดึงค่ารถญี่ปุ่นแต่ก็เชื่อมั่นว่านะคะทางไทยเรานั้นจะสามารถยึดโยงนะฮะโตโยต้าให้อยู่ในฐานเดิมในประเทศไทยได้แล้วก็คาดการณ์ว่าในปี2569นะคะจะมีการลงทุนในประเทศไทยสูงกว่าปีก่อนแน่นอนนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะคะวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นนะคะที่กรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างที่ดินของรัฐกับทายาทเจ้าของเดิมนะแล้วก็ชื่อของป้าดาเนี่ยคงจะติดหูคนไทยกันทั้งประเทศเลยนะคะวันนี้เรามาให้กำลังใจท่านเจ้าวาดวัดค่ะเพราะว่าที่ตกเป็นข่าวดังท่านเองก็มีอาการอาพาธอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เพิ่งไปเข้าโรงพยาบาลมานะคะแล้วก็วัดแห่งนี้เนี่ยก็กลายเป็นที่สนอกสนใจของคนทั้งจังหวัดขอนแก่นแล้วก็คนทั้งประเทศทีเดียวก็กลายเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะฮะที่มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็เดินทางไปให้กำลังใจกับเจ้าอาวาสด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดกันนะคะ
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ังดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
5: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Maxสปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะมีกำหนดการเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียในวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็นับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีนะคะก่อนที่จะครบรอบ75ปีความสำคัญทางการทูตนะคะเป้าหมายของการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีนะคะตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสำคัญทางการทูตของทั้งสองประเทศนะฮะจะมีการยกระดับความสำคัญสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊คแลนด์นะคะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการติดต่อทางธุรกิจระหว่างสองประเทศซึ่งที่นิวซีแลนด์เองก็ถือว่ามีนักศึกษาไทยไปเรียนค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวแล้วก็เป็นประเทศแห่งการศึกษานะคะส่วนมิติทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศก็มีการตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้3เท่านะภายในปี2588จะมีการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมดิจิตอลทางภาคการเกษตรพลังงานหมุนเวียนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานรวมถึงการต่อยอดจากความหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการผลักดันสินค้าไทยไปสู่ตลาดนิวซีแลนด์มากขึ้นทั้งสินค้าเกษตรอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคและธุรกิจการค้าปลีกดึงดูดนักลงทุนจากนิวซีแลนด์นะคะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะนะคะบริษัท Skyline Enterprise นะคะในธุรกิจของการท่องเที่ยวแล้วก็ Fisher & Paykเช่นนะคะในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็จะเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนของไทยนั้นสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการแบบ วันออนวันนะเพื่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์นะคะในโอกาสธุรกิจทางภาคเอกชนทาง BOI นี่ก็เชื่อว่าออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้นถือว่าเป็นประเทศสำคัญที่มีจุดแข็งด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีนะคะที่จะมาช่วยเติมเต็มศักยภาพของประเทศไทยเป็นอย่างดีนะคะและออสเตรเลียถือว่าเป็นผู้นำในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลพลังงานเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและการเกษตรสมัยใหม่ส่วนนิวซีแลนด์ก็จะเป็นประเทศที่สำคัญเพราะเป็นทั้งผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์นมที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลกนะคะมีจุดขายทั้งด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวค่ะก็ถือว่าจะสามารถช่วยต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้เศรษฐกิจใดได้เป็นอย่างดีไปฟังมุมมองของคุณเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันบ้างในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI

านไปสู่พลังงานสะอาดเนื่องจากต้นทุนการนำเข้าน้ำมันในประเทศค่อนข้างสูงทำให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส2ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็นับว่าทำให้เศรษฐกิจไทยอ่อนไหวกับราคาน้ำมันเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดอันอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดมากเลยนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพึ่งพิงแต่พลังงานน้ำมันที่มาจากฟอสซิลนะคะเพราะฉะนั้นประเทศต้องถึงเวลาที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะไปฟังมุมมองของทาง BOI กันบ้างนะคะหลังจากที่โตโยต้าซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศนะคะกำลังถูกดึงไปอินโดนีเซียนะคะวันนี้ทางคุณสิทธิเกตทัตพิทักษ์กุลนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เนี่ยนะคะก็สะท้อนถึงว่าการที่อินโดนีเซียเสนอสิทธิประโยชน์เพื่อดึงค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นออกจากประเทศไทยก็สะท้อนถึงการแข่งขันการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนนะคะที่แต่ละประเทศนั้นพยายามใช้มาตรการดึงการลงทุนเข้าประเทศโดยเฉพาะอินโดนีเซียนะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศนะคะแต่ทางรองเลขา BOI ก็เชื่อว่าไทยยังมีจุดแข็งค่ะเพราะว่าเป็นฐานการผลิตที่มีมานานรวมถึงในประเทศก็สนับสนุนทั้งภาครัฐและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนนะคะจากนี้ไป BOI จะหารือกับนักลงทุนต่างชาติเพื่อรับฟังความต้องการเพิ่มเติมและสิทธิประโยชน์อำนวยความสะดวกด้านธุรกิจนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยเชื่อว่าไทยยังมีความแข็งแกร่งด้านห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนนะคะโดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศแล้วก็บุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์นะคะที่ถือว่าจะเป็นข้อได้เปรียบแล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าหากจะมีการย้ายฐานการผลิตจริงเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญเนี่ยมันจะต้องมีการวางรากฐานแล้วก็จะต้องใช้เวลาสั่งสมมากกว่า10ปีจึงจะสามารถย้ายฐานการผลิตไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันทีนะคะในขณะเดียวกัน BOI เองก็บอกว่าไทยเราเองก็จะต้องมีการดึงการลงทุนยานยนต์EV นะคะเข้าประเทศนะใน2ปีที่ผ่านมาเราก็เดินหน้าสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่จากนี้ไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทอดทิ้งผู้ประกอบการที่ทำรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปนะคะก็จะต้องมีมาตรการในการยกระดับอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่ามูลค่าในการลงทุนเนี่ยนะคะก็จะสูงขึ้นนะคะมากกว่าเดิมนะคะไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะเพิ่งเดินทางกลับจากการไปเยือนประเทศรัสเซียนะคะแล้วก็ผลการไปเยือนเนี่ยก็ไปประชุมระดับJC ด้วยนะคะก็คือคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9นะคะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องของการค้าและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่ผ่านมาสองประเทศเนี่ยมีมูลค่าการค้าเพียง 1.7 พันล้านนะคะซึ่งคุณเสียศักดิ์บอกว่าเป็นมูลค่าที่ยังน้อยเกินไปหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการผลักดันนะในทั้งสองประเทศเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ารัสเซียเองถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆที่ส่งออกทั้งน้ำมันก๊าซแล้วก็ปุ๋ยนะคะแต่ว่ามีปัญหาที่ยูเครนก็เลยทำให้รัสเซียถูกคว่ำบาตรไปนะแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการผลักดันของทั้งสองประเทศในสินค้าที่ไม่ได้ถูกคว่ำบาตรเช่นอาหารนะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางรัสเซียเองเนี่ยก็มีความเป็นจุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของระบบรางที่ได้พัฒนาอย่างน่าสนใจนะคะแล้วก็เชื่อว่าอันนี้ก็จะเอากลับมาพัฒนาภายในประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ได้ยกระดับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาระบบรางมาเป็นเวลานานแล้วนะคะแล้วก็รัสเซียเองก็มีความสำคัญในเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยนะคะก็จะมีการเดินหน้าผลักดันการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยกับสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนะคะก็คือไทยนะคะกับภูมิภาคนี้เชื่อมโยงกันเพราะว่ามีประช

0: ากรในภูมิภาคนี้ถึง180ล้านคนแล้วก็มี GDP ถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับมือกันก็จะสร้างผลดีให้เกิดขึ้นในประเทศด้วยนะคะมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะวันนี้โฆษกรัฐบาลนะคะคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยก็เปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยจะมุ่งเน้นทำให้ประชาชนสามารถป้องกันตัวเองจากปัญหาที่เกิดขึ้นในการหลอกลวงในโลกออนไลน์คุณผู้ฟังหลายท่านตอนนี้มีแอปที่ชื่อว่าทางรัฐแล้วใช่ไหมคะถ้าหากกรณีที่เกิดปัญหาถูกหลอกเงินถูกหลอกลงทุนหรือข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือรั่วไหลพบเว็บไซต์เพจหรือปัญหานะคะการปลอมบัญชีจนถึงปัญหาการซื้อขายแพลตฟอร์มออนไลน์ภาครัฐเนี่ยเขามีช่องทางในการรับแจ้งตามระบบนะฮะโดยคุณที่มีแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปนะคะเข้าไปดูได้นะคะหรือว่าเข้าไปร้องเรียนได้ในแอปพลิเคชันนี้โดยกดเข้าไปในหัวข้อที่ชื่อว่าแจ้งรัฐค่ะปัญหาและรายละเอียดว่าเราถูกหลอกเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นช่องทางในการรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเข้าไปที่แอปทางรัฐและเข้าไปที่หัวข้อแจ้งรัฐก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อนะคะระหว่างประชาชนถึงหน่วยงานต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการที่สามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนบอกปัญหานะคะแล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์และออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็จะสามารถเชื่อมโยงเข้าไปนะคะว่าเราถูกกระทำทางโลกโซเชียลมีเดียบางคนเมื่อก่อนเองบอกโอ๊ยเราถูกหลอกหรือว่าเราถูกขโมยข้อมูลนะหรือว่าถูกหลอกให้โอนเงินเราจะไปแจ้งที่ไหนดีบางคนบอกต้องไปหาตำรวจแล้วกระบวนการมันก็ช้าใช่ไหมฮะตอนนี้สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยกดเข้าไปในหัวข้อที่ชื่อว่าแจ้งรัฐนะคะก็จะสามารถเชื่อมโยงได้ปัจจุบันเนี้ยมีคนดาวน์โหลดใช้ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ถึง49,545,000คนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกินครึ่งของคนไทยทั้งประเทศนะคะคุณมีแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถที่จะแจ้งข้อร้องเรียนเหล่านี้ได้ไปก่อนนะคะแล้วก็กระบวนการต่างๆก็จะตามมานะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ได้เดี๋ยวกลับมาติดตามบรรยากาศที่วัดป่าอดุญญารามนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังจากมีข้อพิพาทแล้วก็มีชื่อของป้าดานะคะเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศทีเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
7: ไปที่วัดป่าอดุลยารามนะคะในจังหวัดขอนแก่นนะคะหลายคนนี่ก็คงจะคุ้นหูกันดีเพราะว่าที่นี่วัดเองก็มีกรณีพิพาทกับทายาทเจ้าของเดิมนะคะที่ทายาทเจ้าของเดิมจะมาเอาที่คืนนะคะวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวนมากไปเที่ยวชมภายในวัดแล้วก็ถ่ายรูปกลายเป็นจุดเช็คอินจำนวนมากทีเดียวนะคะเพราะว่าตลอดที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกพื้นที่ทั้งจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ในพื้นที่ภาคอีสานนะก็บางคนเนี่ยมาจากโคราชจังหวัดนครราชสีมาเลยนะเดินทางไปที่วัดป่าอดุลยารามนะแล้วก็ไปเช็คอินอยู่ตรงประตูทางเข้าวัดเนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่นะคะที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยนะคะต้องการที่จะมารู้จักวัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยต้องการที่มาให้กำลังใจพระครูอดุลยสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดด้วยนะคะหลังจากเกิดข้อพิพาทกันนะคะในขณะที่ชาวจังหวัดขอนแก่นบางคนนี่ก็บอกว่าเดินทางมาให้กำลังใจหลวงพ่อแล้วก็มากินกาแฟเช็คอินนะพอเห็นรูปแชร์กันอยู่ในหน้าเฟซบุ๊กนะคะโลกออนไลน์แล้วก็คอมเมนต์กันว่าร้านกาแฟหน้าวัดนี่อร่อยมากนะก็เลยมาชิมกันแล้วก็อยากมาดูวัดด้วยนะบางคนบอกเห็นวัดนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอเป็นข่าวนี้ก็อยากจะกลับมาดูกันนะฮะจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่บรรยากาศนี่นะเขาบอกว่าเป็นจุดเช็คอินที่ยอดนิยมก็คือบริเวณหน้าประตูซุ้มวัดนี่แหละค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการนำท่อระบายน้ำมาวางกันไว้นะฮะแล้วก็ยังมีการบอกด้วยว่าร้านกาแฟหน้าวัดนี่อร่อยมากทำให้เจ้าของร้านมิซาฮาอินะที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟนี่บอกว่าเดิมนี่ตั้งอยู่ริมถนนนะฮะห่างไปประมาณ10เมตรแต่พอช่วงหนึ่งมีเทศกิจมาจัดระเบียบนะคะไม่ขายริมฟุตบาทเนี่ยก็เลยมาขอความเมตตาจากหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อก็เลยให้มาขายอยู่ตรงบริเวณใกล้กับประตูทางเข้าวัดนี่แหละค่ะแต่ขอให้ทำความสะอาดเรียบร้อยปรากฏว่าพอมีข่าวว่าป้าดาเนี่ยมาทุบกำแพงนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยยอดขายนี่สูงขึ้นถึง3เท่าประมาณ300แก้วต่อวันนะถือเป็นบุญกุศลเพราะอยู่ใกล้วัดนะคะแล้วก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องให้กำลังใจกับหลวงพ่อด้วยนะคะพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดนะเพราะว่าท่านเองตอนนี้ก็มีอาการอาพาธค่ะหลังจากกลับจากการฟอกไตนะคะปรากฏว่ามีคนเข้าเยี่ยมนะเฉพาะบุคคลสำคัญนี้ก็จำนวนมากทำให้เมื่อวานนี้นะคะท่านเองเนี่ยหลังจากที่กลับจากการฟอกไตร่างกายอ่อนเพลียเนี่ยปรากฏว่าช่วงประมาณเกือบ3ทุ่มนะก็เกิดอาการหน้ามืดนะจนต้องมีการเรียกรถกู้ชีพเนี่ยนะคะมาพาเจ้าวาดเนี่ยเดินทางไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะแพทย์เองก็ให้หลวงพ่อนั้นสังเกตอาการแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะก็เบื้องต้นเองนี่นะก็เจ้าวาดก็เดินทางกลับไปจำวัดได้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตทีเดียวยังไงก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าก็ต้องดูทางข้อกฎหมายนะคะเอามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะไปดูเรื่องราวต่อเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกันถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดนะมีผู้เสียชีวิตรายที่39นะคะคือ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองหรือว่าหมู่แดนอายุเพียง23ปีเป็นตำรวจคอมมานโดนะคะที่ไปเป็นกาดในคืนวันเกิดเหตุแล้วก็พบร่างบริเวณใกล้กับโถห้องโถงของร้านใกล้ประตูทางออกนะคะหมู่แดนนี่ไปทำงานแทนเพื่อนในคืนนั้นนะฮะเพราะว่าเพื่อนเองบอกว่าต้องไปเฝ้าคุณแม่ที่ป่วยขณะที่หมู่แดนเนี่ยถูกนำตัวมารักษาตัวที่โรงพยาบาลก็สามารถพูดคุยได้เบื้องต้นได้รับบาดเจ็บที่แขนทั้งสองข้างอย่างรุนแรงแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนจากการสูดควันไฟนะคะก่อนที่อาจารย์อาการจะทรุดอาการจะทรุดลงในเช้าวันที่15สิงหาคมญาติก็เลยตัดสินใจไม่ชื้อยื้อชีวิตนะคะครอบครัวเองมีความภูมิใจที่หมู่แดนเป็นข้าราชการเพียงคนเดียวในบ้านแล้วก็เลือกเป็นตำรวจคอมมานโดนะคะเพราะว่าชื่นชอบภารกิจนี้พิเศษแล้วก็มีความท้าทายด้วยนะคะกำหนดสวดพระอภิธรรมก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึง20สิงหาคมที่บ้านเกิดในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะแล้วก็จะมีงานชาปนกิจในวันที่23สิงหาคมที่วัดมัชชิมะเขนนะคะโดยหมู่แดงเป็นผู้เสียชีวิตรายที่39ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะรัฐบาลเตรียมเปิดให้ทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์นะคะ M69 บางปะอินปากช่องค่ะก็จะเปิดให้วิ่งขึ้นตั้งแต่บางปะอินได้แล้วนะคะจะเปิดให้ทดลองใช้ฟรีแต่ว่าสายที่ขึ้นจากบางปะอินเป็นปากช่อง110กิโลเมตรนั้นจะเปิดให้เริ่มทดลองในวันศุกร์ที่21สิงหาคมแล้วก็จะเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็เรียกว่าช่วงบางปะอินไปปากช่องเนี่ยจะวิ่งได้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะแต่ว่าตอนนี้ช่วงระหว่างด่านนะที่ขึ้นจากปากช่องไปถึงทางเลี่ยงเมืองโคราชนี้ก็เปิดให้วิ่งอยู่ตลอดแล้วนะคะฟรี24ชั่วโมงส่วนทาง M82 นะคะที่จะให้วิ่งช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเนี่ยก็จะสามารถเดินทางวิ่งได้นะคะประมาณ25กิโลเมตรเปิดให้วิ่งตั้งแต่ศุกร์ที่28สิงหาคมนี้นะตั้งแต่10โมงเช้าแล้วก็ให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ก็ต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะบางจุดเองบางช่วงเองเขาก็ไม่มีเขาบอกว่าจุดที่ขึ้นไป M6 นี่บางช่วงเนี่ยมันไม่มีห้องน้ำมันระยะทางยาวแล้วก็ไม่มีปั๊มน้ำมันด้วยนะไปเช็คกันให้ดีปิดท้ายกันที่2ทุ่ม15คืนนี้ฟังเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปใน Facebook กันนะไปให้กำลังใจไปดูการแสดงนะคะของน้องเนเน่การท่องเที่ยวประเทศไทยภูเก็ตเนี่ยชวนดูการแสดงสดของน้องเนเน่นะคะสาวน้อยล็อกเกอร์สตาร์นะคะที่วันนี้จะไปแสดงที่ตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะไปแข่งขันอเมริกันก็อตแทเลนต์นะคะรอบรองรอบรองที่จะไลฟ์โชว์แอ็กซ์นะคะที่สหรัฐอเมริกาจะเริ่มถ่ายทอดสดในเพจ TAT ภูเก็ตคือการท่องเที่ยวประเทศไทยนะน้องเนเน่นี่จะไปเล่นสดนะแล้วก็เล่นที่นี่ที่ตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตมานานแล้ว2ทุ่ม15เข้าไปในFacebook นะคะ TAT จังหวัดภูเก็ตนะคะไปให้กำลังใจเนเน่ก่อนที่จะไปแข่งขันที่อเมริกานะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาด พราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดอาคารทศมบพิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครสำหรับอาคารดังกล่าวกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถานพยาบาลระดับชั้นตติยภูมิชั้นสูงกระทรวงกลาโหมดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2562เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยทั้งกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานการรักษาซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2566และเปิดใช้งานอาคารเมื่อเดือนเมษายน2567ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามอาคารว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10โดยเป็นอาคารผู้ป่วยในความสูง14ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,300 ตารางเมตรมีระบบการให้บริการทางการแพทย์ที่รองรับเตียงผู้ป่วยรวม228เตียงแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั่วไปจำนวน184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตจำนวน44เตียงภายในอาคารได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนโดยเฉพาะพร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานสูงสุดรวดเร็วและปลอดภัยจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าภายในอาคารทศมบพิตรทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรสายทานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าผ่านการจัดแสดงเรื่องราวจำนวน6โซนประกอบด้วยโซนสายทานพระเมตตาจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดรวมถึงการพระราชทานความช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโซนทศมบพิตรนามพระราชทานจะแสดงความเป็นมาของอาคารทศมบพิตรส่วนการแพทย์เชิงยุทธวิธีจะแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามการส่งกลับสายแพทย์และนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารโซนศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะแสดงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์แผลขนาดเล็กพร้อมโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นโซนศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงจะแสดงเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงได้มาตรฐานสากลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงและโซนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะแสดงการยกระดับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่เพิ่มความแม่นยำสูงสุดลดความเสี่ยงและสะท้อนความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลประชาชนการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลและถือเป็นจุดหมายสำคัญของกรมแพทย์ทหารเรือที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจภายใต้ปณิธานการแพทย์ของทหารคือการแพทย์เพื่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้มีความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
1: เวลา 18:23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนิกอนเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150 ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนายอาเบลาโดเดลาเอสเปรียยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากพิบัติภัยร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์วันนี้เวลา 17:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ณเมนวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์เกิดเมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 2472เป็นบุตรของอมาตรีหลวงขหกรรมบดีชมจารุรัตน์และนางภัทราจารุรัตน์วัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์และวชิราวุธวิทยาลัยปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นแรกควบคู่กับเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำกอง103เมื่อปี2495ได้รับแต่งตั้งให้ประจำแผนกกฎหมายกองวิชาการกรมตำรวจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตราชการตำรวจจากนั้นได้รับการคัดเลือกจากกรมตำรวจไปศึกษาด้านกิจการตำรวจณประเทศอังกฤษผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำที่เมืองแคนเทอร์เบอรีได้รับการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมนายร้อยอีตันฮอลโรงเรียนตำรวจเขต4และโรงเรียนสืบสวนสกอตแลนด์ยาร์ดรวมทั้งฝึกงานตามสถานีตำรวจต่างๆก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานตำรวจที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยได้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสารวัตรแผนกศูนย์รวมข่าวและรองผู้กำกับการรถวิทยุและศูนย์รวมข่าวมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานระบบวิทยุสื่อสารของตำรวจในปี2505พลตำรวจเอกเสริมได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI รุ่นที่70เป็นข้าราชการตำรวจไทยคนแรกที่ได้รับโอกาสดังกล่าวได้นำความรู้ตลอดจนวิทยาการตำรวจสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตำรวจไทยตลอดชีวิตราชการพลตำรวจเอกเสริมได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจและรองอธิบดีกรมตำรวจทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานงานตำรวจโดยเฉพาะงานสายตรวจงานปฏิบัติการพิเศษและงานถวายความปลอดภัยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการสารสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191คนแรกอีกทั้งยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้นำตราอุณาโลมมาประดับบนเครื่องหมายประจำหน่วยและสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้เป็นผู้วางรากฐานหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยสวาทรองรับการก่อการร้ายสากลพลตำรวจเอกเสริมอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำและต่ออายุราชการจนอายุครบ72ปีรวมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ร่วมเป็นสมาชิกวงดนตรีสหายพัฒนาและวงดนตรีอส.วันศุกร์ทั้งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่3ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงชโลบลจารุรัตน์มีบุตรธิดา3คนพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28เมษายน2569สิริอายุ97ปีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่16สิงหาคม2569วันนี้เวลา 10:49 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่คุณพุ่มเจนเซนพระโอรสเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่16สิงหาคม2569โดยมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนพร้อมครอบครัวและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้ายังพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่พระโอรสครั้งนี้คุณพุ่มเจนเซนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เดินทางกลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยมีความสนใจในด้านกีฬาและมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินรวมถึงการทำขนมซินนามอนโรลคุณพุ่มถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิที่จังหวัดพังงาเมื่อวันที่26ธันวาคม2547สิริอายุ21ปีซึ่งในภายหลังทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เป็นคนเก่งดีมีคุณธรรมควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อันถือเป็นมรดกแห่งความดีงามของคุณพุ่มที่ยังคงส่องสว่างและมอบชีวิตใหม่ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลภายในพระอุโบสถทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนและครอบครัวและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนไปทรงวางพวงมาลัยที่หน้าอัฐิคุณพุ่มณอนุสาวรีย์เจ้าจอมมันดาอ่วมในสุสานหลวงซึ่งตลอดช่วงชีวิตของคุณพุ่มเจนเซนได้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการเรียนรู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดจนเป็นที่รักแก่ผู้ที่ได้สัมผัสและใกล้ชิดพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วัน
จากนั้นเวลา 11:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปต่อมาเวลา 17:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นนางนิภาสุพิจยางกูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวย่งหัวไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยวัดราชนิมิตศรัทธาธรรมและวัดบัวรวยจังหวัดสมุทรปราการวัดสวนราชโพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์เวลา 17:00 นบริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางศิวากรรัตนภากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและนายภูเทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีและเวลา 19:00 นวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
ประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและวัดหัวตลุกวนารามจังหวัดนครสวรรค์และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางบนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดให้บริการรถรับส่งฟรีวันละ1รอบระหว่างวันที่12สิงหาคมถึง26ธันวาคม2569ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชาสมาสัยจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดนักเรียนราชินีรุ่น95สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตรวัดหัวตลุกวนารามและวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นายภูเทพโพหอมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและมูลนิธิพระพุทธเจ้า5พระองค์จังหวัดหนองคายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนนักเรียนสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพื้นป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นด่างพระแม่แห่งพื้นป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนพื้นป่าชายแดนความมั่นคงของแผ่นดินติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ที่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ผืนป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาผืนป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่างพระแม่แห่งผืนป่าไทย

0: พื้นแผ่นดินที่สูงชันครั้งหนึ่งเคยแห้งแล้งและเปราะบางพื้นป่าถูกแผ่วถางเพื่อแลกกับการอยู่รอดของชีวิตหากภายใต้สายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรเห็นถึงหนทางของการแก้ปัญหาทางออกที่ไม่ใช่เพียงการรักษาป่าแต่คือการรักษาชีวิตของผู้คนควบคู่กันไปปัญหาการบุกรุกป่ามิได้เกิดจากความต้องการทำลายแต่เกิดจากความจำเป็นของการดำรงชีพพระองค์ทรงตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนมิอาจเกิดขึ้นได้หากราษฎรยังขาดโอกาสในการดำรงชีพทางออกจึงไม่ใช่เพียงการปกป้องผืนป่าแต่คือการสร้างชีวิตให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้เคียงข้างผืนป่า
1: ซึ่งจะส่งผลให
2: ้คนสมัยใหม่แม้จะเป็นชาวเขาก็เรียกว่ามีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยต้องมีงานการทำถึงจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เราก็ลองดูแทนที่จะตั้งหมู่บ้านที่บ้านเราดูเป็นสถานีเกษตรใหญ่แล้วก็มีหมู่บ้านของสถานีเกษตรอยู่ในแถวนี้แล้วเขาบอกตอนนี้เขาหางานทำลำบากเหลือเกินเป็นเหตุเขาต้องไปร่วมมือกับพวกค้ายาเสพติดซึ่งเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะไม่มีงานให้เขาทำจริงๆนี่ก็ลองสร้างงานให้เขาทำในด้านที่จะผลิตผลไม้ผัก
3: พ
2: ืชมือ
3: หนาว
2: จะรับคนที่จะมาทำงานคล้ายๆเป็นที่ที่ทำงานหางานทำได้
0: พระราชดำริอันลึกซึ้งจึงได้เกิดสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในปีพุทธศักราช2546บนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในภาคเหนือกว่า18แห่งสถานีพัฒนาการเกษตรเหล่านี้มิใช่เพียงแหล่งทดลองแต่คือโรงเรียนของชีวิตที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้
4: ทรงโปรดให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามบ้านบิเกิดขึ้นมาเป็นสถานีที่ทดลองเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณตอนกลางของภูเขาของป่านะครับเข้ามาเรียนรู้ทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็นำเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้ครับไปทำในพื้นที่ตัวเองเพื่อจะลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับหันมาปลูกพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าตรงนั้นนะครับปัจจุบันนะครับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามบริเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด18แห่งนะครับอยู่ทั้งหมดเดียวของประเทศไทยนะครับเชียงใหม่มีอยู่8แห่งนะครับเชียงราย4แห่งแล้วก็น่าน3แห่งนะครับที่เหลือก็มีพะเยามีกำแพงเพชรและมีพิษณุโลกอีกจังหวัดละ1แห่งรวมทั้งหมด18แห่งด้วยกันปัจจุบันยังทำหน้าที่เป็นสถานีที่ทดลองต่างๆไม่ว่าพืชผักผลไม้เมืองหนาวเหล่านี้นะครับขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นการสร้างอาชีพให้ตรงนั้นขึ้นมานะครับ
0: ยอดเขาสู่พื้นที่ราบพระองค์ทรงสานต่อโอกาสแห่งชีวิตมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้ราษฎรได้เรียนรู้ตั้งแต่การปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตที่ซึ่งความรู้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นอาชีพและอาชีพกลายเป็นความมั่นคง
4: ภายหลังจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแล้วเนี่ยครับพระองค์ท่านทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเพื่อให้ชาวบ้านพื้นราบเนี่ยโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นราบเลยนะครับให้มีอาชีพมีการสร้างงานขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นนะครับอย่างเช่นเรื่องการเลี้ยงสัตว์การทำฟาร์มต่างๆที่มันเป็นอาชีพทางพื้นราบครับตรงนี้ก็คือเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่พื้นราบเนี่ยเขาสามารถที่จะมีอาชีพที่มั่นคงนะครับไม่ต้องไปคล้องแวะกับยาเสพติดต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นพระบิดอีกอันหนึ่งที่ช่วยในการรักษาป่าตั้งแต่ยอดเขาลงมาสู่พื้นราบนะครับ
0: เมื่อความรู้ถูกถ่ายทอดเมื่อโอกาสมาพร้อมความเข้าใจผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมจึงค่อยๆฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันราษฎรก็มีอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนผืนป่าจากผู้เคยพึ่งพาป่าอย่างไร้ทางเลือกวันนี้ราษฎรของพระองค์กลายเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่า พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ได้เป็นต้นแบบสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า70โครงการทั่วประเทศทุกโครงการมีหัวใจเดียวกันคือการดูแลผืนป่าควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาไม่เบียดเบียนแต่เกื้อกูลจากภูเขาที่เคยแห้งแล้งสู่ผืนป่าที่กลับมาเขียวขจีจากชีวิตที่ไร้ความมั่นคงสู่ความหวังที่ยังรากลึกในหัวใจของผู้คนทั้งหมดนี้คือผลแห่งพระวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของพระแม่แห่งผืนป่าไทยผู้ส่งมอบทั้งผืนป่าและชีวิตใหม่ให้แก่ประสบกรณิกรเพื่อให้ผืนป่ายังคงอยู่และให้ผู้คนดำรงชีวิตอย่างมั่นคงสืบไปดำรัสแห่งแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศมิเพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบกรณิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อผืนป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไป
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปัจจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
8: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวละละ
9: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
10: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: พี่เม้งครับถ้าคนที่อยากมาทำอาชีพนี้พี่เม้งอยากแนะนำอะไรครับ
3: ผมแนะนำอย่างแรกเลยตัวตนก่อนมันอาจจะซาลงน้อยลงแต่มันจะมี
2: กลุ่ม
3: คอมมูนคุณเนี่ยมีแข็งแกร่งอยู
2: ่
3: ต่อให้คุณเพิ่งเริ่มวันนี้คุณก็เป็นได้แต่คุณต้องมีตัวตนและเป็นสเปเชียลิสต์คืออย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องเก่งอ่ะ
4: จะดำดีใจมากเลยที่ทุกคนสามารถแสดงออก ในทิศทางของตัวเองได้คุณจะเป็นอะไรคุณอยากทำอะไรมันมีโน้ตฮาวมีช็อตคัทมีทางลัดให้คุณหมดเลยเพราะนั้นลุยเลยอย่ามัวแต่
2: ค
4: ิดเพราะนั้นถ้าใครมาถามจะบอกว่าลงมือเลย
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดก็อยู่บ้านอย่าไปหยุดอยู่กับอดีตนะครับ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีล

0: ไอซ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กิน

0: กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด้

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาทั้งสิทธิ์ลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ใจทนเอาถามจะไปก็คงไม่ดี
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหุค่ะนายกถูกสุ่มตรวจอาวุธปืนยาเสพติดด่านบุรีรัมย์และกรมสุขภาพจิตเตือนโพสต์ข่มขู่ไม่ใช่เรื่องเล่นห่วงพฤติกรรมเรียนแบบในโรงเรียนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
8: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนที่กำลังตั้งจุดตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดอย่างเข้มงวดในพื้นที่ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์รวมไปถึงอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการกวดขันและป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธปืนโดยในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นายอนุทินซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเช่นเดียวกับประชาชนซึ่งนายกสอบถามว่าเจออะไรไหมด้านตำรวจตอบว่าไม่เจอครับขณะที่นายกถามกลับอีกว่าหมายถึงที่ตั้งด่านทั่วๆไปแถวนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตอบว่าเจอแต่ยาครับกรมสุขภาพจิตเตือนข่มขู่ไม่ใช่เรื่องเล่นห่วงพฤติกรรมเรียนแบบในโรงเรียนย้ำ2ไม่1ร่วมไม่ส่งต่อไม่เรียนแบบและร่วมแจ้งเบาะแสคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
10: นายแพทย์กิตติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาที่ผ่านมาพบการเผยแพร่ข้อความหรือเนื้อหาที่มีลักษณะข่มขู่และพฤติกรรมเลียนแบบในหลายสถานศึกษาได้สร้างความหวาดกลัวความตื่นตระหนกส่งผลกระทบต่อจิตใจของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงอาจซ้ำเติมความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เดิมโดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์ได้รับความสนใจและมีการนำเสนอภาพรายละเอียดหรือเรื่องราวของเหตุการณ์และผู้ก่อเหตุซ้ำๆซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบจึงขอให้ผู้ที่โพสต์ข้อความข่มขู่หรือล้อเลียนเหตุการณ์ความรุนแรงอย่าเห็นเป็นเรื่องสนุกหรือประเมินผลกระทบต่ำไปพร้อมขอความร่วมมือประชาชนยึดหลัก2ไม่1ร่วมได้แก่ไม่ส่งต่อไม่เลียนแบบและร่วมแจ้งเบาะแสหากพบเนื้อหาที่น่ากังวลให้เก็บหลักฐานเช่นภาพหน้าจอลิงก์หรือข้อมูลบัญชีผู้โพสต์และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันครูและผู้ปกครองควรกำหนดแนวทางป้องกันและรับมือที่ชัดเจนตักเตือนและจัดการผู้โพสต์อย่างจริงจังด้วยความเหมาะสมรวมถึงควรเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้พูดคุยถึงความรู้สึกรับฟังโดยไม่ตำหนิหรือตรีตาและสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฤติกรรมหากมีความเครียดความหวาดกลัวเศร้าหรือรู้สึกไม่สบายใจจากเหตุการณ์สามารถปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับคำแนะนำและการช่วยเหลือที่เหมาะสมและศึกษาข้อมูลความรู้สุขภาพจิตเพิ่มเติมได้ที่ www.สุขภาพจิต.com ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทาง
11: คันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Is that good?
4: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดี

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อ Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
3: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาพาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
9: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
10: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ปลายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊ดกับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซ่ามอบไฟเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซ่าดูดีให้สุดในแบบคุณ
2: EFM Playlist of the Week
3: New Entry
4: Number 12
5: Bloom Fellow Featuring A.I. for Eve

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะเจ้าหน้าที่ลุยดับไฟป่าพรุควนเคงสนที่กำลังระดมเฮลิคอปเตอร์ชุดเสือไฟดับได้แล้ว3จุดตรึงกำลัง24ชั่วโมงเร่งกระชับพื้นที่จุดสุดท้ายสักครู่มาติดตามค่ะ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขานรับนโยบายเร่งด่วนสนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพลุควนเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยท้องที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดสามารถดับไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดจากทั้งหมด4จุดขณะที่จุดบ้านควนชิงเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการลุกหนักทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินเพื่อสยบไฟที่ยังลุกลามด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติกำชับให้ดูแลสวัสดิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มที่และย้ำให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบและเน้นความปลอดภัยเป็นหลักพร้อมสั่งการให้ตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำในพื้นที่ที่ควบคุมได้แล้วอย่างสิ้นเชิงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยการันตีระบบเฝ้าระวังสึนามิไทยปลอดภัยระบบรัดกุมเตือนทันเวลาแน่นอนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวประเด็นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับทุ่นตรวจวัดสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลทำให้เกิดความกังวลโดยย้ำว่าระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสึนามิของประเทศไทยไม่ได้พึ่งพาทุ่นเพียงอย่างเดียวโดยทุ่นตรวจสึนามิเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือของระบบเฝ้าระวังสึนามิของประเทศไทยการที่ทุ่นบางจุดไม่ส่งข้อมูลไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยหยุดทำงานเนื่องจากประเทศไทยยังมีระบบและข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์จากหลายด้านทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลข้อมูลจากเครือข่ายและหน่วยงานระหว่างประเทศรวมถึงมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบและหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงและจำเป็นต้องแจ้งเตือนประชาชนก็ยังมีช่องทางแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงระบบเซลล์บรอดคาสต์เพื่อส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกระบบเตือนภัยไม่ได้มีเพียงทุ่นแต่เป็นการทำงานร่วมกันของข้อมูลหลายแหล่งด้วยกันและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นหลักไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบ4อำเภอในจังหวัดสกลนครจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทผิดปกติผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีน 100% คุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายภูมิพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครได้ตรวจพบความผิดปกติของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเขตพื้นที่4อำเภอในจังหวัดสกลนครโดยพบว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีน 100% ใน35บริษัทในจำนวนนี้ใช้คนไทยถือหุ้น 100% จำนวน14บริษัทในอำเภอสว่างแดนดินโดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบหญิงชาวสกลนครทำหน้าที่เป็นในหน้าในเขตพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจัดหาสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของคนในอำเภอโดยอ้างว่าจะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจออนไลน์แต่กลับส่งให้กับนายทุนชาวจีนและเอาไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยชาวบ้านไม่รู้ไม่ทราบและไม่ยินยอมส่วนการตรวจสอบที่ตั้งบริษัทพบว่าสถานที่ตั้งบริษัทไม่มีการประกอบกิจการแต่อย่างใดทางนี้จึงแนะนำให้เจ้าของบ้านรวมถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ขับรถต้องมีสมาธิมองให้ไกลลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมา

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าก
1: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากอย่างนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นคนควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
6: ว้าว
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ตอนหลับมีผัดเอย่าสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: เล่นเกมไหม
4: ได้
2: ได
4: ้
2: ค่ะ
3: เกมของเราชื่อเกมว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเธอรู้ไหมฉันชอบที่เธอจุดๆๆเธอรู้ไหมก่อนนอนฉันชอบที่ได้ยินเธอกระซิบข้างหูฉันว่ารักนะ
4: โอเค
2: ต้องสลับเธอรู้ไหมฉันชอบที่เห็นเธอเต้นท่า
3: โดโดมันคือท่าซิกเนเจอร์พี่มีค่ะ
4: โดโด
3: มันจะเลยกล้องไง
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: เป้าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือกอาร์ตโบพาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1:00 ตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือPro.
7: EFM on tour พร้อม3 4
8: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
9: ๆ EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
8: อยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Conne For Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะคนรักสุนัขค่ะร่วมงานประกวดสุนัขที่ขี้เร่ที่สุดในโลกค่ะฉลองครบรอบ50ปีจัดขึ้นที่เมืองซานตาโรซารัฐแคลิฟอร์เนียนะคะโดยเป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อสะท้อนว่าความงามนั้นมีหลากหลายรูปแบบพร้อมส่งเสริมการรับเลี้ยงสัตว์และการยอมรับในเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสุนัขไม่ว่าจะเป็นสกูตเตอร์นะคะสุนัขพิการขาหลังนะคะที่ไถตัวแทนการเดินซึ่งเจ้าของระบุว่ามันช่วยสอนเรื่องของความเมตตาและความอดทนให้แก่ผู้คนค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ตกเป็นของจินนี่ลูนะคะเป็นสุนัขพันธุ์ปิกวัย6ปีนะคะสวมสร้อยมุกซึ่งลงแข่งขันเป็นครั้งที่4และคว้าตำแหน่งแชมป์ไปครองสะท้อนถึงความสำเร็จของกิจกรรมที่เติบโตจากการจัดงานท้องถิ่นสู่เหตุการณ์ระดับนานาชาติที่รวมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรักสัตว์ทั่วโลกค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
10: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ทุกครั้งที่ท้อให้ยิ้มเข้าไว
13: ้ Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
13: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิกครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่อินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free
7: ผิวใสด้วยเดลิฟทูเฟลไม่แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
8: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
9: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
7: ผิวใสด้วยเดลิฟทูเฟลไม่แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
8: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
10: 1 2 3 go
11: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
13: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
14: ทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่างานประจำมันทำให้เราเหนื่อยและไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็เลยมาซื้อโฮมสเตย์มือสองที่จังหวัดน่านมันเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เนาะอะไรเงี้ยอยากได้กำลังใจมากๆเพื่อที่จะสู้ไปได้ถึงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
1: เท่าที่เราดูมันก็ธรรมชาติดีนะจะแนะนำดีกว่า ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คนเมืองไปฟ้าต้องทำในสิ่งที่คนเมืองโหยหานั่นคือความสโลไลฟ์พอโฮมสเตย์เรารู้สึกว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของการออกไปใช้ชีวิตเป็นแบบพื้นบ้านโลคอลจริงๆเช่นตอนเช้าตักบาตรเตรียมของให้ไปด้วยกันตอนเย็นทำกับข้าวร่วมกับเราแล้วถ่ายลงคอนเทนต์เลยค่ะอันนี้พี่แนะนำเนาะลองดูนะ
15: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
17: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: EFM Playlist Non-Stop
16: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป1Dที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด้

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: กรอบ

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: ได้เวลาแล้วค่ะ FM News ในช่วงนี้นะคะนายชิจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นค่ะเดินทางไปสักการะศาลเจ้ายาสุกุนิซึ่งเป็นสถานที่รำลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามนะคะในโอกาสครบรอบ81ปีการยอมจำนนในสงครามโลกครั้งที่2ของญี่ปุ่นขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียต่างมองว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการรุกรานในยุคสงครามจีนและเกาหลีใต้ค่ะต่างออกมาวิจารณ์การเดินทางเยือนศาลเจ้าของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นมาโดยตลอดโดยบอกว่าเป็นการพยายามปกปิดการกระทำของโตเกียวในช่วงสงครามและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการทูตศาลเจ้าในกรุงโตเกียวแห่งนี้ค่ะเป็นสถานที่รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากสงครามราวๆ 2,500,000 คนซึ่งรวมไปถึงผู้นำยุคสงคราม14คนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในฐานอาชญากรสงครามขั้นร้ายแรงที่สุดพร้อมด้วยผู้ที่มีความผิดอีกกว่า 1,000 คนติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงศ์ค่ะ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
6: ทุกครั้งที่ลุกขึ้นใหม่คือชัยชนะของหัวใจ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันจันทร์การเป็นพ่อแม่ที่ดีเริ่มต้นง่ายๆได้จากการเปิดใจรับฟังลูกอย่างเข้าใจนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเขาเรียกร้องให้ชาวอเมริกันนั้นยอมรับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยซึ่งถือเป็นต้นทุนในการป้องกันไม่ให้อิหร่านนั้นครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ถ้อยแถลงนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับนายทรัมป์นะคะเนื่องจากว่าราคาพลังงานที่แพงขึ้นนั้นขัดแย้งกับนโยบายหาเสียงที่เคยรับปากว่าจะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ามกลางการเคลื่อนไหวของพรรคเดโมแครตค่ะที่เริ่มนำผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความขัดแย้งกับอิหร่านมาเป็นประเด็นหาเสียงก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาย
8: ินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป
9: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: 94.94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินน้องอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนกินน้อสปูน
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ในเวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะผู้นำเมียนมานะคะกล่าวในงานปาฐกถาในงานเสวนาธุรกิจค่ะว่าประเทศไทยถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้าและการลงทุนที่สำคัญอย่างยิ่งของเมียนมาโดยไทยค่ะถือเป็นผู้ลงทุนต่างชาติรายใหญ่อันดับ3ในเมียนมาด้วยมูลค่าการลงทุนสะสมกว่า 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 152,122 ล้านบาทค่ะก็ครอบคลุมถึงโครงการลงทุนมากกว่า100โครงการในสาขาพลังงานการเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและการท่องเที่ยวขณะเดียวกันนะคะมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการส่งออกก๊าซธรรมชาติและสินค้าเกษตรจากเมียนมามายังประเทศไทยด้วยและก็การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีจากประเทศไทยค่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ลาลาลาลาลา
10: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน

0: สวัสดีวันจันทร์อย่าปล่อยให้ความรักจืดจางหันไปบอกรักพ่อแม่หรือคนที่เรารักอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะในพื้นที่ทางตอนใต้ของยุโรปค่ะคลื่นความร้อนสะสมส่งผลให้สภาพอากาศแห้งจัดจนกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีโดยที่ประเทศกรีซค่ะเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างหนักใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอัลกิดิกีทางตอนเหนือของประเทศกระแสลมแรงค่ะทำให้ไฟเผาทำลายบ้านเรือนและต้นไม้ใกล้เขตสถานตากอากาศอย่างรวดเร็วด้วยชาวบ้านและนักท่องเที่ยวในเมืองซิวิรีของกรีซค่ะต้องสวมหน้ากากอนามัยอุ้มเด็กและสัตว์เลี้ยงหนีไฟป่าลงเรือยางและเรือพาณิชย์เพื่ออพยพทางทะเลหลังจากควันไฟหนาทึบเปลี่ยนท้องฟ้าเป็นสีเทาเข้มและเปลวไฟลุกลามเข้าไหม้อาคารที่พักตากอากาศโดยกองทัพเรือลาดตระเวนเรือดับเพลิงและเรือประมงค่ะได้ร่วมกันอพยพผู้คนออกจากพื้นที่แล้วมากกว่า300คนติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได
1: ้ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

ในเธอทำไมเจอตัวยากจังอยากรู้จัง

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ค่ะแสดงความเชื่อมั่นว่าฟิลิปปินส์และจีนจะยังคงสามารถดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันได้โดยเฉพาะโครงการสำรวจพลังงานแม้ว่าทั้งสองประเทศจะยังคงมีความขัดแย้งที่ตึงเครียดในบริเวณทะเลจีนใต้ก็ตามค่ะพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์นั้นไม่ได้มีนโยบายออกห่างจากจีนและจีนจะยังคงเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของประเทศค่ะทั้งนี้แล้วนะคะผู้นำฟิลิปปินส์บอกว่าทุกฝ่ายต่างต้องการให้ความร่วมมือด้านพลังงานประสบความสำเร็จซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์ค่ะยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องข้อตกลงพิเศษกับจีนโดยยืนยันว่าฟิลิปปินส์นั้นไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากรัฐบาลปักกิ่งในการส่งเสบียงและไม่ได้ยอมละทิ้งสิทธิอธิปไตยเหนือพื้นที่นั้นนะคะซึ่งก็ถือเป็นของรัฐบาลมะนิลาไม่ได้มีความอ่อนแอลงแต่อย่างใดค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ลาลาลาลา
8: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วัสดีวันจันทร์ค่อยๆทำไปทีละอย่างไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้แค่ไม่หยุดทำก็พอ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท
3: ้ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHzออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: คานิว

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมัน

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินเนาะสปูนขนมแมวเลียสปูนกินเนาะสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
5: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินเนาะสปูน
4: กินเนาะสปูน
6: อังคารคลุมโปง
7: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากอย่างนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นคนควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
8: ว้าว
9: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
11: EFM on tour พร้อม3 4
12: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
13: FM on tour
14: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
12: อยก
14: ร่วมทัวร์โดย Suntuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
15: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะกรมเจ้าท่าประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเฉพาะชั่วคราว17 20และ27สิงหาคมนี้ ห่วงการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสักครู่มาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
19: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
20: เสียวฟันอะ
21: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
22: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
3: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
2: ี3สูตรที่ตำจาวรส
4: กรมเจ้าท่าประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเฉพาะคราวในวันที่17 20และ27สิงหาคมนี้เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานขออภัยค่ะบริเวณสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปเรือเดินทะเลเรือสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จส่วนการให้บริการเรือโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาด้านหน้าขออภัยค่ะด้านเหนือให้บริการตั้งแต่ท่าเรือพายัพขึ้นไปด้านใต้ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปตั้งแต่ 12:30 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จเรือไฟฟ้าเรือท่าวังหลังท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามให้บริการถึง 12:30 น.และเรือข้ามฟากท่าเตียนให้บริการถึง 15:00 น.ส่วนคลองบางกอกน้อยบริเวณปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามห้ามเรือทุกชนิดผ่านตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จขอความร่วมมือโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมในช่วงเวลาที่กำหนดปภ.แจ้ง39จังหวัดเหนืออีสานกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้3จังหวัดเฝ้าระวังคลื่นลมแรง 18-21 สิงหาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง39จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้3จังหวัดได้แก่ระนองพังงาและภูเก็ตให้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 18-21 สิงหาคมโดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการในส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังแบ่งเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดภาคกลาง7จังหวัดและระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องสามารถติดตามข่าวสารได้ที่แอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานการให้การช่วยเหลือต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: และสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
6: การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2529
4: ปรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นะคะธมลรัตน์ขันทวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีก รมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่น

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ไม่มีใครทำได้ทุกอย่างหรอกไม่ไหวก็พอรู้สึกท้อก็พัก
4: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับผมคุณผู้ฟังเริ่มต้นอาทิตย์กันอย่างสดใสนะครับวันจันทร์ใช่ไหมวันนี้ใช่วันจันทร์นะครับมึนไปหมดแล้วดีเจนะฮะคุณผู้ฟังใครมีวิธีช่วยให้นอนหลับง่ายเนี่ยแชร์เข้ามาได้นะเมื่อคืนบ่ได้นอนอีกแล้วนะครับผมยังไม่ได้นอนเลยจะ8โมงแล้วนะฮะวันนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ FM Morning Mood ครับคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับผมดีเจพีมนะจ๊ะอย่าลืมครับอยากให้มิวสิกเพลงไหน Start Your Day ของคุณส่งขอเข้ามาได้2ช่องทางเลย Airtime Fangfin Music Application แล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับเช้านี้พิมเห็นคนเช็คชื่อเข้ามาบอกว่าเป็นวันเกิดด้วยเดี๋ยวพิมขอเช็คชื่อแป๊บสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีคุณอะไรล่ะเนี่ยสวัสดีคุณชาญชัยนะครับผมก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะครับมีความสุขมากๆนะจ๊ะก่อนไปลุยกันต่อวันนี้คุณผู้ฟังฝากไว้ก่อนเลยกับอาหารแมวกินโนเรมิสฟิสไดอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิสไดจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งไปที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมเดี๋ยวหนึ่งเพลงเช้านี้ครับพี่เพชรรายงานตัวมาแต่เช้าขอมาจัดให้เป็นเพลงแรกเลยต่อคิวมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานการคอลลาโบเรชั่นระหว่างน้องนุ่นนิวกับพี่โบกี้ไลออนครับผมเช้านี้ไปจัดกันเลยนอกจากจะมีขี้ตาที่คาตาแล้วเนี่ยก็ต้องมีเพลงนี้แหละครับผมที่คาตาฮะ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: อยู่กันต่อครับผมคุณผู้ฟังกับ EFM Morning Mood เช้านี้ครับใครตื่นแล้วทักทายเข้ามาในช่องแชทหน่อยนะครับสวัสดีพี่เดือนดาวนะครับผมสวัสดีพี่กระแตด้วยนะมาแล้วพี่เจิญมาแล้วพี่เจิญ complete high rock ซึ่งที่เรียบร้อยนะครับผมก็เสียงความยินดีด้วยนะพี่เจิญเก่งมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับ Morning Mood ของเราเช้านี้ครับผมหนึ่งผลงานเพลงที่ขอเข้ามาเดี๋ยวจัดให้ก่อนเลยคุณผู้ฟังจากวิลเลียมจากไลแคนครับคุณผู้ฟังจำได้ว่าลืมจ้า

หนึ่งเพลงใหม่จากทิศปันด้วยนะครับคุณผู้ฟังเขาเรียกทิศใช่ไหมอ่ะคนที่เพิ่งสึกออกมาใช่ไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตอนที่เพลงนี้ปล่อยออกมาคุณผู้ฟังยังพูดอยู่เลยว่าเป็นพระปันนะครับแล้วหลังจากวันนั้นยิ่งกลับบ้านไปถ่ายฟีดดูเห็นพระปันขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเรียบร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นทิศปันนะฮะออกมาปุ๊บก็ปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะคุณผู้ฟังแถมแบบชอบความที่เขาใส่เหมือนเป็นบีนี่ที่มันมีผมห้อยออกมาข้างๆด้วยอ่ะเท่มากเลยแล้วนี่คือหนึ่งเพลงใหม่มีชื่อว่าขอแค่นี้ครับผมเป็นหนึ่งเพลงที่ออกมาในอัลบั้มชุดล่าสุดนะเป็น EP แล้วกันชุดล่าสุดของน้องปันนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นหนึ่ง EP ที่แต่งหลายๆเพลงเนี่ยมอบให้กับแฟนๆเลยว่าเฮ้ยการที่เรามีใครสักคนที่ได้คิดถึงได้รู้ว่าเขายังรักเราอยู่ทุกวันขอแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นฝาก EP อัลบั้มใหม่ของน้องปันไว้ด้วยแล้วก็เพลงนี้ขอแค่นี้ครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะคุณผู้ฟังกับ EFM Morning Mood ครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อในชั่วโมงหน้าใครที่ฟังผ่านทางวิทยุนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกที 7:30 นะจ๊ะส่วนใครที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเราครับผมมีผลงานเพลงที่ขอเข้ามาจากเติ้ล First One รออยู่คุณผู้ฟังทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวกินโนเอลมิฟิสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุ

0: ค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งไปที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันจันทร์จัดลำดับงานก่อนที่จะเริ่มโฟกัสทีละอย่างแล้วงานจะง่ายขึ้นกว่าที่คิดนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
10: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
9: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุข

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ประชาภาพพาไปมู
2: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชัวฮะเสง

0: สมาร์ทฮาร์ทท
1: ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: พี่เม้งครับถ้าคนที่อยากมาทำอาชีพนี้พี่เม้งอยากแนะนำอะไรครับ
3: ผมแนะนำอย่างแรกเลยตัวตนก่อนมันอาจจะซาลงน้อยลงแต่มันจะมี
2: กลุ่ม
3: คอมมูนคุณเนี่ยมีแข็งแกร่งอยู
2: ่
3: ต่อให้คุณเพิ่งเริ่มวันนี
2: ้
3: คุณก็เป็นได้แต่คุณต้องมีตัวตนและเป็นสเปเชียลิสต์คืออย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องเก่งอ่ะ
4: จะดำดีใจมากเลยที่ทุกคนสามารถแสดงออก ในทิศทางของตัวเองได้คุณจะเป็นอะไรคุณอยากทำอะไรมันมีโน้ตฮาวมีช็อตคัทมีทางลัดให้คุณหมดเลยเพราะนั้นลุยเลยอย่ามัวแต่คิดเพราะนั้นถ้าใครมาถามจะบอกว่าลงมือเลย
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
3: อยกอยกยกยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cornet For Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุกค่ะรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรีมอเตอร์เวย์2สายทาง M6 บางปะอินถึงปากช่องและ M82 บางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วสักครู่มาติดตามค่ะ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: 5678 up and upนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
13: เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
12: ให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้
13: ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรีมอเตอร์เวย์2สายทาง M6 บางปะอินถึงปากช่องและ M82 บางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วย้ำตรวจสอบวันด่านประเภทรถก่อนเดินทางจำกัดความเร็วเคร่งครัดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
15: นางสาวลลิดาเพื่อดูวัฒนารอง